อยากจะบอกว่า

0: ามซื้อบะลำไยหั่นเพิ่นเป็นคนจีนเหี่ยวะ
1: ฮะเป็นคนจีนกะกำเดียวกำเดียวกำเดียวกำเดียวแม่จะอู้กำมันคนเดียว
0: อุ้ยอีแม่อู้กำจีนได้อี
1: ปาทูอีเนี่ยมาดูถูกแม่มึงถ้าฟังเน
2: อว่ายังไงอาชิมปีนี้จะขายเท่าไหร่ล่ะลำไยอ่ะ
1: ก็ว่าจะฮึอุ้ยแต่ใดก็ว่ามาแหละเฮ้กูอู้แน่นก็อีน้อย

0: กินอย่างไหนจันขอหน่อย
1: อ๋อกินมะปรางอ่ะพี
0: ่ส้มกับหวานอี
1: อ๋อมะปรางกำพออ่ะพี่เออแล้วพี่ทำอะไรน่ะ
0: หาปลาอี
1: อ๋อหาปลาหรือพี่ทำไมไม่ตื่นน้ำให้ดีๆล่ะระวังคันมันจะโบนะ
0: โอ้ยจานไปกะไก่ไปกะไก่กูอิดกูอิดเจ็บแอลกูเจ็บแอลนี่ก็ได้โดนขี้เปอะผือเลยมึงเฮ้ย
1: อ๋อพี่อย่าขี้เปอะผือมาทั้งนี้นะแหมจะจริงๆ

0: ป้าป้าป้าขอตับแข็งสองกงเอาใบแห้งสองซองเข้าใจไว้เนอะกำเดี๋ยวจะฟังไปฟังคนอู้เรื่องเกษตรนะ
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไร่ชาวนาล่ะครับการเกษตรหรือว่าทำสวนอะไรสมัยนี้นะครับต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยถึงจะได้ผลนะครับ
0: แล้วมันกิโลตะไดไอ้
1: อะไรนะ
0: ก็เทคโนโลยีที่ไอ้ว่าน่ะมันกิโลตะได
1: อ

ปักน้ำใส่กระดูกทั้ง6ดวงเรา

0: hòn hòn phục xuống rồi chỉ tiến tới phục lấy nhẹ ô mí lụ khôn phải việc phải cá này á nọ
1: ai tha ai tha
0: ô ai ai gì á
1: tha hòn ai vậy con
0: có gì đi vậy cả
1: ta thốt nhóc hụt bạc ăn sổ khô con hòn mẹ liếng chặt đi đó ai tha đó เออปลูกอะไรอย่างนั้น
2: ปลูกผักกาดนี่หรอแล้วเอาเก่งกับเอาไปเลย
1: ก็ย้อนผักกาดเนี่ยจ้ะที่สดมาหาวันเนี่ยแต่เดี๋ยวว่าอยู่บ้านอยู่จองเราตุกอย่างเก่า
2: จะตุกมันก็อย่างเก่าอ่ะกันเนี่ยอย่างไรไม่เคยเบี้ยยังไม่ได้กินจะได
1: ้เนี่ยพี่แม่วันนี้ก็ย้อนตุกเนี่ยจะมาเตือนสติเพื่อบอกสั่งอบรมไออินทองลูกเบา
2: อบรมอย่างไร
3: อบรมมันจ้ะ
1: มาเดี๋ยวเนี่ยแอคคาแตกฮะตัวเป็นดินขยื้อดอกฟ้า
3: ไปตบลูกสาวข้าบอกคือมันเหี้ยตั้งวันนี้จะเป็นต้นไปจะไปคือมันได้ย่ำพ่อบ้านข้ามู่สู่คนต้องคนเนี่ยบัดต้องกัน
0: ข้าบ้าข้าสาวข้าไม่เยี่ยวหาการลูกข้าก็อู้กันธรรมดาค่ะ
1: ยศไอ้ท้าถ้าข้าจะเอาลูกใจมอกไอ้อินทองนะแอะอีนะฝะเลาะฝะเต๋อล่นเข้าบ้านข้าสดจำตักน้ำสังกะโลกชะโงกดูเงาพ่องบอกคือมันจะไปหย่ำบ้านข้าไปข้าบาดซอบข้าบาโหมฮ้อนไปละเสียผิว
0: อู้ตา
1: ว้ายไปปุ๊ดทักปุ๊ดทัก
0: ห้าทุ่มห้าไปเยี่ยมเองขอกินข้าวไปรู้ตันสักคำจะบอกม
4: อพอครับ
0: โอ้
4: ข้ามแล้วปิกบ้านบอกบ
0: ่โอ้มานี่ก็ดีละก็จะอู้หูฟังก่อนเที่ยวไปเอี่ยวนะเอี่ยวหาลูกสาวไม่ดีเนี่ยหรอก
4: ครับพ่อ
0: เนี่ยตะกี้เปิ้นมาด่าห่วยพ่อเรียกด่าเพี้ยเพี้ยติ้วสิ้นมาเองแต่พอทอดตึกตีนอย่างไรก็มี
4: พ่อผมก็ไม่ได้ไปทำพิธีอย่างผมไปเยี่ยการพอดีสีดามาแล้วก็ไปส่งข้าวโหมที่ท่านผมเขากำลังจะกินข้าวอยู่แต่ก็ไม่ได้เยี่ยอย่างคิดหรอกครับ
0: ก่อนหน้าก็มาด่าไอ้พ่อนี่อย่างให้พ่อเปียมีดได้จบฟันตะกี้มันบัดนี้บายโอ้มาได้ป่วยยองหมูยังมาบ่าสร้างสอนลูกเต้าบ่าพ่อควายลูกเต้าเพื่อไปอู้ลูกสาวข้าอย่างอันอย่างอี
4: พ่อที่จริงเรื่องนี้มันก็บ่น่าจะมาว่าคือป่วยนะผมขอไม่ได้ไปกำมือถือแขนในยังกันนะคร
0: ับ นะอีป่วยว่าขอย่างอีเถอะขอเลิกอีเถอะกับสีดาติเออนี่นะ
4: พ่อถ้าจริงผมเลิกอู้เลิกฮักกับสีดาน่ะผมคงทำมาได้ครับพ่อ
0: มันแต่
4: จริงมันก็บ่ใช่ผิดในอย่างนี้ครับป้อ
0: ก็มันบ่ผิดอันอย่างนั้นมันผิดมันมาด่าไอ้ป้อนี่ป้อบ่ใช่ฮู้เรื่องฮู้ราวอย่างนั้นมันมาด่าไอ้ป้อสักซอดดะ
4: ป้อแม่จันดีน่ะเพิ่นให้อย่าจังที่เฮาตุ๊บเอาเถอะป้อครับผมจะพยายามยะการแล้วซอกเงินเก็บเงินไว้แต่น้อยผมจะบ่ฮึเพิ่นได้ดูถูกเฮาครับป
0: ้อมันว่าไอ้ป้อนาถ้าจะเอาอย่างไอ้อินทองเนี่ยค่าแฮม 2-3 คําเต็มบ้านลุกๆอีโดว่าปานนี้นะ
4: ผมสุมาเตยครับวันหลังเนี่ยผมจะพยายามบ่ฮื้อมีเรื่องเดือดร้อนมาถึงป้อครับ
0: อันป้อบ่โคตรฮื้อลูกนะโคตรฮื้อญาติจันดีเนี่ยมันมาด่าไอ้ป้ออย่าปลดมีลูก
4: ผมว่ามันค่ําละเขาปิดบ้านกันบ่
0: ไปพี่ก็ปิดไป

0: อีน้อยอีแม่ผ่านวันนี้อีแม่นะรู้สึกดีโอ้ดีใจอีแม่จะมาคู่อีน้อยดีๆนะลุงเนาะ
1: โอ้นี่อย่างอะแม
0: ่วันนั้นอีแม่นี่นะอารมณ์แห้งไปหน่อยรู้สึกมีความผิดลูกวันนี้แม่ก็เลยขึ้นใจว่าเอ็นดูอีน้อยความมากของแบวของสาวนั่นไงอีน้อยเมื่อก่อนนี้แม่ก็เป็นสาวเนาะ
1: เจ้า
0: อีแม่โอ้ลูกเอ๋ยมันซึ้งอยู่กับคนนี่เอาฮักเลยนะมีความใจดีใจแบนด้วย
1: อันก็แสดงว่าแม่อะดีใจที่ว่าสีดากับอินทองคบกันละแม่หันแล้วมีความสุขมั่นกับเจ้า
0: บาดใจ
1: บาดใจ
0: อีแม่อู้ถึงความหู้ซึ้งตีอีแม่มีต่อสูว่าเข้าใจ
1: เจ้า
0: เดือนดาวเบาสาวนะลูกเนาะ
1: เจ้า
0: แล้วก็เต้ให้มันนี่นาอีแม่ก็อู้กันง่ายๆเนาะถ้าบ่มีความจำเป็นอีแม่ก็ถึงจะมาขี่มึงแต่บัดเดียวเนี่ยอีแม่จะมาบอกว่าอีแม่ขอร้องคืออีน้อยเลิกกับไออินทองให้เด็ดขาด
1: ฮะที่ยังต้องเลิกแม่ไออินทองบดีที่ไหนถึงเปิ้นจะตุ๊บแต่เปิ้นก็เป็นคนดีนี่เจ้า
0: ก็ดีนะมาซื้ออย่างใด
1: ซื้ออย่างแม่ที่อย่าง
0: ซื้อเงินซื้อทองซื้อเข้าซื้อของน่ะมาซื้ออย่างใดความดีความดีน่ะ
1: ฮะกะวานตั้งแน่เปิ้นกับเจ้าแม่จะเป็นกึดเอาวันนี้วันพุกะที่อย่างแม่ให้น้องกับไออินทองเลิกคบกันอี
0: งั้นกูว่าแล้วก่อนอูเนี่ยมันตึงเริ่มแล้วเนาะเสียงแข็งเลยนะอันนี้แม่มึงนะอีดา
1: ก็ฮู้เจ้าว่าเป็นแม่อ่ะฮู้ตึงวันว่าสีดามีแม่คนเดียวติ
0: เอ้ยเออมีคนเดียวแล้วมึงยังมานับมาถือว่าอย่างเถียงจับแป๊ดแล้วมึงเจือป้อนะอีเนี่ย
1: แม่ป้อเพิ่นตายไปเมื่อแล้วนะเจ้ายังต้องเอาชื่อป้อมาอ้างตัวยี่หยาง
0: มันเป็นยังไงมันเป็นยังไงอ้างมาได้ก็ในเมื่อป้อมึงนิสัยมันเหมือนมึงเกินน่ะยังเอี้ยตึงบ่รอดลาวาศอกบ่ยอมอย่างสักอย่างอย่างเงี้ยบ่มีเหตุบ่มีผลอีดามึงเข้าใจเอานะตึงวันเนี่ยอีแม่หนี้สินท่วมตัวฮู้กับบ้านเนี่ยจะโดนเพิ่นยึดสักวันแล้วเนี่ย
1: ฮะบ้านจะโดนยึด
0: เออเนี่ยข้อสําคัญมันที่มึงมีความมากไก่อินทองบ่ได้อ่ะแม่ก็หวังว่ามึงนี่แหละจะเป็นตัวกอบกู้ให้อีแม่อ่ะฮะ
1: บ่เป็นความจริงกะแม่พ่อเพิ่นตายล่าสมบัติหลักฐานไว้จัดนักอย่างเฮาต้องมีหนี้มีสินถ้าแม่ฮัดเป็นคนประหยัดบ่ฟุ่มเฟือยอ่ะฐานะเฮาคงอ่ะจะบ่เป็นอีอี้แล้วคงจะบ่โดนยึดบ้านมันก่อพ่อแม่คนเดียวตาอันนะ
0: อีดา
1: แม
0: ่ประเดี๋ยวนี้มึงสั่งสอนแม่กันเนี่ยอีนี่ยังโอ้บ่ฮู้เรื่องฮะ
1: นี่อย่างแม่ต้องขึ้นเสียงกับดาตอย
0: ก็มึงยังเถียงกูหยังฮะแล้วป้อมึงดีอ่ะป้อมึงดีอ่ะแล้วมันยังตายละมึงฮะแล้วประเดี๋ยวนี้มันละไว้คือหัวโอ้กูไปใจกะ
1: แม่อย่างแม่ต้องว่าคือป้อตึงวันเนี้ยถ้าดาบันนี้ใส่เหมือนป้อบันได้เจือป้อแม่ดาคงบันได้ห้างสาความสาวห้างสาวพรหมจรรย์ไว้เหมาะถึงฮอดทุกวันนี้หรอก
0: อ๋อบันดีโอนี่มึงจะหมายเขาว่าแม่มึงสั่งสอนมึงบันดีเต้าป้อมึงอีบหรอฮะอ๋อกูอุตส่าห์เลี้ยงกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูก็กูมาไข่หันมึงดีนะอีดากูมาสั่งมาสอนมึงแบบนี้นะอันนี้มีติดอยู่หูจำจีจำชัยมึงเนี่ยย้อนถึงมึงใครได้ดีนะ
1: ดาหันคนอื่นมาสั่งลูกสอนหลานอ่ะพ่อมาได้ลงไม้ลงมือเหมือนแม่นะ
0: เออ
1: เนี่ยกับความฮักที่แม่มีให้ดา
0: ก็ต้องมาให้มึงมาต้องมาให้ตั้งวันนี้เป็นต้นไปให้มึงจำอย่างเดียวว่าให้มึงตัดขาดใจอินทองให้เด็ดขาดแล้วคนที่สมควรกู้ควรกับมึงกูเตรียมไว้ให้มึงแล้วนอกนั้นมึงมาต้องกู้อย่างซักยังตั้งนี่จำไว้ว่ามึงน้ำบะเบสิดอู้อย่างกับไอ้อินทองจำไว้ตะอี้แหละเอาละวันนี้กูจะไปอบต.แล้วก็อยู่เฝ้าเฮือนจะไปนิสัยแจ๊กเหมือนวันนั้นเลยถ้ามึงปิ๊กไว้บะปังตายนะมึงเฮ้ย
1: ขออยู่ในโลกนี้สีดาอย่าตอยป้อไป
2: ้องมาจ้ากังวล

0: quê phương đất quê còn tự nay là một chắc bắn dài khai cao trang tề câu tề ngâu khôn hậu sở mày bồ lan bẩn hùm là khâu a khâu quắt bẩn hùm tăng bày tăng sản khôn hậu bà điều là bà mướn bồ lan chè bày chè sản là bà đầy sát dặn บางคนนะกะจ้างเนี่ยยังลูกหลานใจยังละบะเนี่ยบัดจ้างถึงวันอยู่กับกันล่างละบะอยู่กับงัวกับควายละอ่อนยุคสมัยมาใหม่เนี่ยยังเขาถึงบะเข้าใจเขาบะฮู้จักงัวจักควายแถมหน่วยจับไปละขอเมืองฝันหลังเชยตึบปึ๊บอันที่1 1 3 5 6 8 9 10โอ้โหโอ้โหเฮ้เต็มแล้วโดนเต็มแล้วโดนเต็มแล้วเอาเต็มแล้วแม่นมันร้อนๆเฮ้ยผู้โดนเต็มแล้วเฮ้ยโดนเต็มแล้วฮิ้วฮิ้วฮิ้วฮิ้วฮิ้วฮิ้วโดนโดนโดนเต็มแล้ว
1: ป้าป้าอีป้า
0: โดนทำแล้วกูโดนแล้วโดนทำแล้วฮิฮิไอ้ที่มาเหมือนกูแล้ววะนี่เฮ้ยโดนทำแล้ว
1: ป้า
0: โดนทำแล้ว
1: อีป้าโดนโดนอย่างโดนหวยกะ
0: เฮ้ยหวยนะมันเมินจะโดนเจื
1: ้
0: อนี่กูโดนกูเดือนอ่ะ
1: โดนกูเดือน
0: อืมเสียงเดือนกูก็โดนอ่ะ
1: อีป้าโดนอย่างเมียเนี่ยมาเข้าใจหรออ
0: ่าป้าเดียวนี่แหน่มือหู
1: ออ
0: กเงินเดือนกูออก
1: เงินเดือนอีป้าออก
0: เออ
1: พี่ป้าไปเอาเงินเดือนที่ไหน
0: ก็กูเฝ้าสวนแม่เลี้ยงซอยเกี๊ยวนี่ลูก
1: อ๋อแล้วประมาณอีป้าเดือนเท่าไหร่อ่ะ
0: 3,000
1: โอ้ดีๆป้าได้ถึง 3,000 เก็บไว้พองเด้อ
0: เฮ้ยมึงบ่ต้องห่วงมึงบ่ต้องสอนป้ามึงเก็บไว้อย่างดีเดือนนี้มึงออกกูจะได้เบิกเนาะๆนะ
1: เท
0: ่
1: าไหร
0: ่8ชี
1: เอ๊อีพ่อสตางค์จะเป็น 3,000 อันยังเหลือมา80พี่พ่อไปซื้ออย่างปลาล่ําปลาเหลือง
0: กูไปบอยเอาเหมือนๆได้ไปเอากับบอยเอาตลอด
1: มันนี่เอี้ยกับอีพ่อนี่นะแล้วอีบ่เดียวเนี่ยอีพ่อจะไปบ้านแม่เลี้ยงซอยแก้วอีพ่อเอาอย่างไปฝากคนพ่องฮะ
0: กูเตรียมไว้แล้วนี่กล้วย
1: เนี่ย
0: อื
1: มเอ๊ะกล้วยอีพ่อนี่มันดําคือแก่นกับตะเอี้ย
0: เฮ้ยมันผิดอากาศกล้วยหอมเชียงรายมาปลูกเชียงใหม่มันผิดอากาศ
1: ไม่นั่งซื้อแก้วไปจะกินวะเนี่ยเยี่ยเพราะว่ามันไม่ที่น่ากินนั่นแหละ
0: แต่ตั้งนอกมันคุกคักนะพี่ดาวแต่ตั้งในมันตักจริงงง
1: เห็นแล้ว
0: เหม
1: ือ
0: นปอบมึง
1: เนี่ยเนี่ยปอบเดี๋ยวนี้นะดาวไม่เหลืองจะอุ้มปอบฟัง
0: เนี่ย
1: ดาวมีงานทำแล้ว
0: มึงอ่ะมึงไปทำงานเหร
1: อทำงานทำจังสักผ้าม
0: ึงเนี่ยสักผ้าโอ้ยดาวใครจะจ้างมึงขนาดเสื้อป้อมึงเนี่ยมาหันมึงซักสักเตื้อเนี่ย
1: อ๋อเสื้ออีป้อมันจะเป็นเสื้อพอป้อมาพอยังค่าเจ็ดมือไม่น่าซักอย่างฮั่นแน่เพราะ
0: ฮะไม่มาดูดูถุงป้อมึงเนี่ยเสื้อมึงนี่นะมันจะกูได้มาบัดใดเด้ออ๋อไ
1: ปเฮ้ยป้
0: อโอ้ท่านครับมาดำหัวกูไม่ได้นุ่ง
1: อีเอามาอู่อีป้อนี่นะเนี่ยป
0: ้อ
1: ถ้าดาวมีเงินถ้าดาวมีงานทำนี่นะเราจะเก็บสตางค์แล้วก็ซื้อเสื้อซื้อผ้าเอาไปให้แฟนดาวนะป
0: ่ะโอ้อีดาวขนาดกูเลี้ยงมึงตั้งเมื่อหวยตีนเต้าเกิบใหญ่มาเนี่ยมันทะเลเลี้ยงมาใหญ่กองหือใหญ่ใหญ่มาสูงกลางดังได้ตังมาอย่าไปหือแบบไอ้ทองแล้วป้อมึงนี่หรอฮะฮะ
1: โอ้
0: มาเกยหันมาเกยหัน
1: ป้อก็ได้จากแม่เลี้ยงปนละหรอถึง3,000ก็น่ะคนดาวฮักอ่ะดาวอย่าฮืออ่ะอย่างต่อยอย่าง
0: เออกอยมึงฮักเปิ้นมึงเอาเงินไปให้เปิ้นกูยังบ่หันเปิ้นมาฮือมึงสักเทื่อต่อดีนะอีป้อจะไปหาแม่เลี้ยงซะแก้วลวดไปแอวหาแม่มึง
1: ไม่หาไม่อย่างแม่สบาย
0: ดีไปถามว่าแม่มึงมีโอกาสได้พักร้อนห้องปอจะเอามันมาบ้านพ่อ
1: เล่ๆๆๆอะไรที่ไปนี่เอานั่นไปฝากอันนี้ไปฝากนี่จะไปขออนุญาตแม่เลี้ยงปะน่ะเนาะ
0: เอ้ยอินดูแม่มึงมันจะนอนมารับ
1: อีแม่อ่ะโหยดาวหาแล้วอีแม่นะอุดมสมบูรณ์ดีบ่เจ็บบ่สบายหยังสักอย่างอ่ะอีแม่สบายอยู่บ่ต้องเป็นห่วง
2: มึงบอกงูแม่มึงไม่โรคประจำตัวถ้าเมื่อคืนนะถ้ามันมีใครรูปหลังนะมันจังนอนมารับมันจังฉะอื่น
1: แหละใครกันแน่อีพ่อกับอีแม
2: ่ฮะเอ้ยเอาอีดีกว่าถ้าพ่อไปนะบ้านมาเลี้ยงซอยแก้วนะคือมึงอยู่บ้านมึงจะไปไหนก็ตามใจมึงแต่ว่าห้ามออกบ้านไปไหนนะ
1: อีป่ออีป่ออู้เป็นยังไงเมื่อเขาไปห้านไปนี่แล้วเมื่อเขาออกบ้าน
2: เออฟังคำกู
1: ตอนนี้กูยัง
2: กูจะไปชอบครัวสวนแถมชักน้อยเอาไปฝากแม่เดี๋ยว
1: เออ
2: มาไล่นี่ชอบของกินมาเตรียมไว้ด้
1: เออก็ได้ก็ได
2: ้
1: เอาฮะไปแล้วก็มาเก็บตะก้อนอีป่อเฮียเบิ้งเฮียเบิ้งเอาเนี่ยจะได้เก็บตะก้อนทำนั่นแน่
2: เพียวเพียวกัน
1: อุ้ยป่อนี่นะก้อยไม่เนี่ยป่อก้อยเนี่ย

0: บ้านเฮาบ่อนลู่นอกเป็งเลือกเป็งเลื่องแต่เขาเพียวพักดีลู่หมูมีจ้างมาเสียเงินลู่นอก
1: เขาขอถ่ายเนี่ยตัดเนี่ยจัดมองอ่ะไม่ไหน
0: จ่ายเงินเขาแล้วกัน
1: จ่ายเรียบร้อยแล้วเจ้าเขาแล้วปุ๊บก็ตึงใจของปั๊บอ่ะเขา
0: หาเจ้าทุกคนยากนะเขาขอเฮาเปิ่งเฮาทุกปั่นไปจะไปจี้คนที่จี้บ่มีน้ำใจเนี่ยมันมารวยซับเตื้อหรอกเมื่อใดมันก็เต่าเก่าอย่างวันนี้ตอนไรนี่
1: วันนี้อ่ะคะวันนี้ที่31แล้วมันไหน
0: ซิอ่าเออจะได้จ่ายเงินเดือนให้เขารู้นี
1: ่โอ
0: ้เออก็เร็วไปห้องเขาคนงานมาแล้วมารับเงินนี่
1: เจ้าลงบัญชีไว้เรียบร้อยแล้วผ่านไป
0: อ๋อค่ะ
1: แล
0: ้วปูเป
1: ิ้ลแอนโฮไลน์นั้นน่ะแม่นายบ่ต้องห่วงผู้ดังดีเหลือมาก่อน
0: เออเออว่า
1: ตอนมันสาบสตางค์มีไหนแล้วมันไปเว้ยขนาดเชื่อเชื่อเจ้าแล้วก็เดียวมาแล้ว
0: ว่าจะไปว่าอย่าอ่านมันบัดนี้มันมาเบิกเอาตัวน้อยตัวน้อยเสี่ยงไปเงินสามปันเหลือนี่80
1: ฮะ
0: คือลูกสาว
1: โอ้เนี่ยเจ้าว่ามันต้อยใจลูกนะอันลูกเนาะก็บ่ฟังกรรมแม่นายสอนอย่างก็บ่ฟังเนี่ยเรือกรรม
0: บัดใจลูกเฮาใหญ่แล้วกะ
1: อายุ18 19ยังครับมันนี่ล่ะ
0: มันปูเปิ้ลมันก็สอนลูกมันในมาเฮามาอยู่นี่แม่มันเนี่ยการนี้แล้วก็แล้วไปเราอ่อนมองอีนี่มันกําลังกินกําลังนุ่มปล่อยมันเติบอยู่เป็นเดือนมันเสี่ยงสมาเอาแถมถึง
1: โอ้แม่นายจะไปจ่ายนักเรือเดียวจะโกงเค้านะ
0: เออ
1: เจ้าคิดทั้งทํางานใช้นี่เนาะว่า
0: ซื้อนะเออๆแต่นี่มันเกิดมันไปเก็บเงินต่างจังหวัดบ้านมาเอ้
1: พ่อแม่กับบ้านโนนะแม่นาย
0: บ้านนั้นเป็นห่วงเนาะคนไปเก็บเงินเก็บทอง
1: โอ้แม่นาย
0: ฮะ
1: รถเก่งมากเนาะ
0: ฮะ
1: รถมาแล้วแม่นาย
0: ไปส่งพอเราแม่ไปก่อน
1: แม่ละเจ้าแม่ละหาเตียวลงรถมาแล้วหรอ
0: เออมาก็ดีละ
1: เจ้าโอ้มันเกิด
2: แม่สวัสดีครับ
0: เออมาเลยลูกเข้ามา
2: ครับ
0: มาไหมโอ้ฝนตกฝนน้ำแต่ยายฟ้อง
2: แม่นี่ยังมันนั่งตรงข้างนอกนี่ยังมาไปนั่งในบ้าน
0: โอ้วายเปิ้นเพลฮือเฮาเนี่ยมันฮดมันใหม่ดีม่วงดีแม่ก็มาสูดอากาศนี่ก้าตั้งในมันมืดมันร้อนแม่ก็มาอยู่ข้างนอกนี่เนี่ยว่าแต่ลูกเนี่ยไปเก็บเงินเก็บทองเนี่ยที่เปิ้นฮือก็มีบ่ฮือก็มีมันก็
2: เรียบร้อยเรียบร้อยดีแม่ที่ผมเก็บได้หมดนี่นะผมก็เอาโอนธนาคารเลยแต่ที่ทั้งหลายปีนี่มันผมไม่ได้ไปแม่มันไปยากฝนมันตกผมก็เลยไปลำบากแม่ผมยังไม่ได้ไปเตอร์นะแม่
0: เดี๋ยวก่อนที่หลายปีท่าน
2: เป็นไรแม
0: ่ที่จริงมันผมว่าใจสิทธิของเอาคนเดียวเนอะ
2: โหแล้วมันเป็นยังไงแม่
0: เจ้าของเปิ้นจะมาอยู่สักวันจะมาแต่วันนี้มันล่วงเลยมานับล้ำไปแล้วสาวกว่าปีเปิ้นมามาแม่ก็บอกว่าจะจัดการได้อย่างไร
2: แม่นั่นมันเป็นไผที่ว่ามีสิทธิ์ในที่ท่าน
0: อ
2: ่ะ
0: เป็นของน้าบุญทา
2: น้าบุญทาไหนแม
0: ่น้าบุญทาน้องของแม่เนี่ยเขาจำมาได้ค่ะที่มันหอบลูกมันได้สองเดือนไปนี่ออกบ้านไปนั่นน่ะ
2: โอ้มันเมินมาแล้วนี่แม
0: ่ก่อนนั้นน่ะสาวกว่าปีนี่มันโกรธเธอแม่มันออกบ้านไปเก็บเงินอย่างลูกเนี่ยประแตนลูกเมื่อก่อนในลูกมโหอย่างแต้วมาก่อนเรียนหนังสือมันว่าขอฟังแม่ผู้กำเนิดต้องแก่แล้วจะเกิดสักวันเขาบอกว่าเออบุญทาไปห่วงอย่างที่พวกคนรักโลถ้าแม่เขาเนี่ยจะเกิดจะยังที่จะเอาไปหาหมอคนเดียวมันต้องไปห่วงทีนี้แม่ไม่ยอมไปหาหมอเอาอย่างใดก็ตึงมายังไปจะเกิดบ้านจะเกิดบ้านทีนี้เกิดมาได้ตายปิดขึ้นมาเมียตายเอาทำพิธีทำเขาไปแล้วกดทั้งแม่ว่าโอ้หลอกขึ้นตัวไปแล้วมาฆ่าเมียเขาโอ้แม่ก็คงถึงคนตายไปฆ่าจะได้ถ้าปากว่าจะไปหาหมอก็จะเอาไปก็แล้วมายอมไปนี่ก็เกิดมาได้ตายทีนี้โกรธแม่หอบลูกออกบ้านไปได้ว่าเดี๋ยวนี้สาวกปีถ้าลูกมันยังอยู่นะเป็นเบาแล้ว
2: มันคงจะตายไปแล้วมั้งแม
0: ่โอ้ไปอุ้ย ะอันเน้อแม่ภาวนาตั้งวันนี้ว่าขอบุญทานะมีชีวิตอยู่กับลูกเขาโดยแม่จะซื้อซ่อหามันเนี่ย
2: ก็ระวังเศร้ากับปีเนี่ยแม่ถ้ามันยังมีชีวิตอยู่แล้วมันจะต้องนะเอวนะแม่พ่อ
0: มันคิดว่าแม่เนี่ยทำเมียเขาตาย
2: แล้วไม่ยี่อะไรแม่
0: แม่จะซ่อหาแม่จะประกาศประกาศแล้วแล้วอย่าใจใหญ่เปิบเนี่ยมันยิ่งใดเนี่ยมันมาเข้ามา
1: เป็นนายไม่นายใจเปิบนะ
0: โอ้
2: มันเป็นข้อไหนได้ไหม
0: เป็นคนสอดแนมนะเปิบในนา
1: ห้ามเป็นเรื่อง
0: ตลกตลักมาเลยก็มีความรู้
2: ผมว่ามันเกิดหยาบอยู่นะแม่ประเทศไทยเนี่ยมันกว้างขวางสักเท่าใดแม
0: ่ก็ถ้าว่าบุญเมเนาะเขาไม่บุญเขาไม่บุญเนี่ยเขาจะปะกัน
2: มันปะประกาศ
0: ตัวแต่ตัวจริงนะเอามาคือแม่จะพอว่าแม่แต่ก่อนน้องของแม่เนี่ยแม่นี่ก็ยังมีชีวิตอยู่น้องแม่ก็ต้องมีชีวิตอยู่เหมือนเดิมทรัพย์สินของแม่ทั้งหมดนี่นะลูกได้กินกำกว้างเช้า
2: โอ้โหครับ
0: ก็ต้องมาเที่ยงเขาจะต้องสืบหาน้าบุญชากับลูกเขา
2: เอาอีกแม่ผมจะช่วยแห่งแรงหนึ่งจะช่วยเมื่อแม่ประกาศทางหนังสือพิมพ์ตั้งสื่อสารมวลชนแม่ก็มีชื่อมีเสียงใครๆก็รู้จักแม
0: ่
2: ตั้งโทรทัศน์ของวิทยุของแม่
0: ก็เนี่ยนะโอ้เนี่ยนะนะฮะก็โอ้พูดน้ำบุญทามัน
2: โอ้แม่โอ้พี่มันเมินแล้วแล้วบัดเดียวเนี่ยหน้าคงหน้านี่คงจะบัดสภาพนี้แล้วแม่ทราบพอปีนี่มันจะทำบัตรดานะแม่
0: เคยหันก่อนเคยหัน
1: เจ้าส้มไงกับแม่ไหน
0: เออ
1: ไม่หันจริงใช
0: ่ไทยก็ประหารมหาอะไรเงี้ยได้อ่ะไทยบ่รู้เรื่องเลย
1: คูเปอร์มัน
0: เป็นหน้าตาดีนะเนี่ย
2: ตอนนี้ยังหนุ่มมาแม่ก็หน้าตาดีและบาดเดียวเนี่ยสภาพจะเป็นยังไงแบบไหนอยู่กินยังได้อ่ะ
0: เขาคงก็ยังคงเมตตาหน้าไปจะเป็ด
1: แม่นายมีที่จำหมายกับมีไฟมีฟุยเนี่ยก
0: ็มี
1: หน
0: ้
1: า
0: ก็ไม่ท
1: านเนี่ย
0: ก็ต
1: ัวหิวหนักทานก็ไม่ไหนทานก็
0: ห
1: ั
0: วเดียว
1: ยังจำเจ้าว่า
0: เจ้ามันคนละเลย
2: เพราะยังได้นะเอา
0: สวัสดีครับไปไหนมา
2: พูดถึงกับมัน
1: ยังจำเจ้าว่าก
0: ่อ
1: น
0: วันนี้เชียร์เปิดมาเนอ
1: ะไม่ได้เน้นเอวนี่อย่างเนี้ยเอาไว้ลูกว่าก็ว่า
0: โอ้ตาวันชื่นไปไหนโชคหายนะเนี่ย
1: บ้านนี้จะมาหายไหม
0: อ๋อนั่นเหรอรับผิดชอบนะชูรับผิดชอบนะ
1: ยังน่ะ
0: เอาโป้ยจะหายมาถวายแม่นาย
1: โอ้ยแม่อย่างมาดามขึ้นเลยยัน
0: เฮ้ยมันพิษอากาศตา
1: เรื่องการไหน
0: อ๋อนี่มันโป้ยจะหายข้าไปปลูกเชียงใหม่ลูกเออที่มานี่นะแม่นายครับผมปูเปิบหรือเชียเปิบคือเติมกูเติมหาสตางค์แปดชีบา
1: เงี้ยเอาตายสตางค์เหลือ3,000เหลือ80เอาไว้อย่างไปร่ำเหลือ
2: ได้กัน
0: โอ้ตาอันยังที่บ้านสูบหูสูนี่สูบได้ใจบ้านเนี่ยมันสปะเข้าหาหัวโอ้ข้า
1: ได้อันยังร่ำเหลือบอกข้าเหรอ
0: สปะสปันกูอันปันเยื่อระบาดทั่วสายเชื่อระบาดน้อยคล่องป่าระบาดแข็งนะกูลา
1: ก็ยักสาขยายอย่าไปร่ำเหลือ
2: เนี่ยแม่กำลังอู้ถึงอ่ะ
0: โอ้ถึงตะกี้นี่ว่าวันนี้ละวันสิ้นเดือน
3: โอ้แม่ละครับ
0: เปิบจะมารับสตางค
3: ์ผมถึงรู้ว่าแม่นายเนี่ยระดับแม่นายนี่ผมมีสตางค์หน่อยผมเยี่ยมมาคอนเรียบร้อยละครับ
1: มาห้ามแม่นายมาละเกี่ยวฟางมัดกระเป๋าเสื้อมาก็ยังน่ะ
3: สตางค์
1: เนี่ยเอามาแม่นาย
3: มาในหูว่าในเมืองมันต้องรอบคอบเดี๋ยวเขาจะป้นไป
2: มีหนักก
3: ่อตังค์ทอนไม่ไหน
0: ร้อยหนึ่งทอน
2: สาว
1: ไปลวกแก่เ
3: ออขอบคุณครับ
2: แม่เนี่ยกับเนี่ยบะฮือมัน
3: แสงดาวประเดี๋ยวนี้มันเป็นงานทำเนอะจ้าเนอะ
1: งาน
3: เนี่ย
1: ถูกงาน
3: เ
1: น
3: ี
1: ่ย
3: สักลีด
1: อ๋อมาไปสักลีดที่ไหน
0: เ
1: น
0: อะบะเรนี่แม่นายเนี่ยมีความสุขเรื่องเบี้ยหอยเงินทองไถนากามาเขตที่บ้านจานสวนนับปะแปะบัญชีอยู่ที่ลูกบ่าวท้องเมียเขาบ้องเนาะถ้าแม่นายนี่ บาสบายใจ
3: องบาสบายใจง่อมอกง่อมใจผมเปิดซอฟังก็ได้หรอกบ้านเมือง
0: ใจ
3: การ
0: ซ้ำหายซอซ้ำมาถูกโลกถูกสลบแม่นี่นาน้องของแม่นายหาย
3: โอ้น้องแม่นายหายเอาผมเป็นน้องก็ได้รู
0: ้
2: เฮ้ยที่คนละคน
0: มันบัดใจมันคนละคนน้องของแม่นายเนี่ยไม่ทรัพย์สินเรื่องของแม่นายจะต้องครอบครองเธอกับต่อโอนพี่น้องเขาไม่ลูกคนเดียวแม่นายก็ไม่ลูกคนเดียวแล้วเขาเกลียดทั้งแม่นายว่าเสียเมียเขาตายหอบลูกออกบ้านไปบัดเดี๋ยวนี้ถ้าลูกเขาไม่อยู่อายุสาปายเนี่ยเคยหันก่อน
3: นายครับโอ้เดี๋ยวคนเลิก
0: อันยังล้ำเหลือนะจกห้าง
3: ปังนี่มันอุปกรณ์แม่นายเพื่อความอยู่รอด
0: สตางค์เขามีเขาซื้อกันตา
1: ไม่ร่างซื้อกันเลยแม่นายฮะไปเก็บได้เหี้ยอย
2: ู่
1: ล่ะ
2: เคยหันก็เคยหันกันคิดดีๆเนี่ยคิดดีๆเนี่ย
1: โอ้จ้าส่องแล้วส่องแล้วมีข้าวละ
3: ตวนบักเคยหันแต่หน้านี่เหมือนแต่เสื้อบ่ใช่ก็บ่แม่น
1: ก็แม่นได้นะ
2: ของจําหน้าได้ก็พอประจําปีจะต้องจําเสื้อจําเตียวจํารองเท้าอย่างใด
3: แต่อยู่บ้านนี่จําได้นะมานี่จําหน้าบ่ได
1: ้ถ้าสุมเคยหันประติดไหนจะไปอวดหู
3: ไม่ได้ครับผมจะลองไปถามมันก่อนก่อนเนาะ
0: เนี่ย2คนนี่นะไปคนละที่ป้าไผ่ที่ไหนเอาสตางค์ปั่นเปิ้นไปแล้วก็ถามเปิ้นไปเอารูปเนี่ยไปขยายแต่2อันลายเปิบเอาไปอันหนึ่งบุญเกิดเอาไปอันหนึ่งไปไหนใครเคยหันคนคนนี้ก่อนอย่างใดพ้องบัดนี้บัดใจเป็นนักโทษบัดใจเป็นคนบัดดีคนดีเปิ้นต้องการแล้วเปิ้นจะหื้อเงินถ้าไผ่ป้าไผ่บอกเปิ้นหื้อเงินเขารู้ว่าเงินนี่จะได้เขาต้องบอกว่าคนคนนี้ชื่อบุญทาเด้อ
2: บุญทา
3: เนาะชื่อบุญทา
0: เป็นขั้นไม่เลี้ยงบ่เลี้ยงเศรษฐีเหมือนกันนะตึงตึงแม่นายเนี่ย
3: บ้านผมก็มีบุญทาเหมือนกันนะครับ
0: ฮะ
3: มีชื่อบุญทาเหมือนกันนะ
0: เออ
3: แล้วมันบังเป็นเศรษฐีมันตุกเหมือนอันเนี้ย
0: ตอนนี้มันก็ต้องตุกกลับเพราะว่ามันออกจากขุมมรดกไปแล้วโลก
2: เอาหน้านี่ว่ากันแล้วกันเนี่ยถ้าเหมือนหน้านี่ก็ต้องมารายงาน
0: จะถ้าป้าจะไปห้องบอกว่าผมนี่เปิ้นใจมาซ้อหาจะไปว่าถามสวบไปว่าไอ้นี่ชื่อหยังลุงนี่ชื่อหยังนี่ลูกกาหยังใดกัน
2: ลูกไหนไปอยู่นี
0: ่เออลูกไหนมาแล้วมาอยู่ที่อี
3: ค่ะเอาอีดีกว่าเนาะผมจะพยายามช่วยแม่นายเต็มที
0: ่รีบไปรีบมา
3: ครับงั้นผมขออนุญาตลาแม่นายนะครับ
0: อันนี้มันกล้วยมันใหญ่ใหญ่
3: เลยโอ้ผมมาถวายแม่นายครับ
1: มาถวายอย่างได้มาแจ้งตู้เจ้าลูก
3: เว้ข้ามาปั่นมาหม้อ
2: เอาอี
3: แม่นาย
2: เอาไปไว้ที่โรงโลดด้วยกำ
3: เ
0: อ้จีหอมใช่ไหม
2: เอาไปไว้ที่กำ
1: แม่นายจะกิน
0: ก็เอากินก็เอาจีจะลำน่ะกล้วยมะเอียจีลำดี
3: อันตาสูเอาไปไว้หรอข้าอู้ที่โรดข้ามันเปิดโรดเก่งประจัก
0: ษ์ไม่น่าโหกไปนี่เอาไป
2: ยังไงครับ จัดการจะจัดการ
1: แล้วก็เอาไปแบ่ง
3: เอ้ยถ้าว่างๆก็ลาพักร้อนของเรื่องการเนอร
1: ์ข้าถึงไปบ้านนะ

0: rồi.
1: แก้วเหยจะไปมาเนี่ยอย่างนี้เราถ้าอีขันมันหันว่าให้กับแก้วมาปากันมันเอาตายแน่ๆตะกี้นะมันเหลือไอ้ขึ้นไปกําเนิดมันปุ๊บเอ้ยอะโ
2: อ้ไอ้สมแก้วมีข่าวดีนะ
1: ข่าวดีอย่าง
2: ขันน่ะไอ้สมมาอยู่บ้านมันลักขายหมูตั้ง 8,000 ก้อน
1: อีขันเนี่ยไอ้นี่นะจิๆๆๆๆอีนี่มันวอนเสร็จแล้ว
2: มันต้องเอาสอบแล้วในบ้านนั่นน่ะ
1: ดีๆๆเดี๋ยวไอ้จะเข้าไปเอาออกมา
2: ไอ้สมไอ้สมใต้แล้วนะไอ้สมซื้อสร้อยให้แก้วเนาะ
1: เจ้าสร้อย
2: เจ้า
1: ก็มีหั่นละเน
2: า
1: ะ
2: มันเส้นน้อยอ่ะไอ้สมเนี่ยถ้าได้แล้วนะเฮาหนีไปเจอกันก็ได้แล้วไปอยู่ด้วยกันนะเนาะบ่ต้องอยู่แต่ม้านอีคันน่ะ
1: เอาอีกเพื่อความรวดเร็วแล้วก็แน่นอนนกแก้วถอดสร้อยมา
2: หยัง
1: ไอ้ได้สตางค์ปุ๊บอาจารย์แรกใจฟังเอาไปซื้อเปลี่ยนให้น้องน้องแก้วเอาไปรออยู่ที่บ้านเลย
2: นี่นะ
1: นี่
2: ไอ้เนาะ
1: เออ
2: เอาเส้นใหญ่ๆนายสม
1: จะเอาสร้อยนี่กะ
2: เจ้าเอาตึงคอตึงแขนนายสม
1: โอ้
2: ตึง 8,000 ก้อน
1: จะเพิ่มให้หมด
2: มันต้องมีหนักกว่านั้นของอีสานน่ะมันเจ๊กะ 8,000 เนอะอีนข้าวมันขายหลายอย่างนะเอาไอ้สมไปฟังกรรมมัน
1: รักแก้วประโยชน์ที่บ้าน
2: นะเส้นใหญ่ๆนายสม
1: เจ้าเราค่อยปากกันเนาะ
2: แก้วไปก่อนนายสม
1: เออจบดีเนอะ
2: นายสมมันน่ารักนะส่งไปลืมเนอะ
1: แ
2: ก้วไปแล้วเนอะ

肠个咪滴骨，腮个咪滴骨。เรื่องอะไรอย่างกูจะต้องมาดนทุกทรมานอยู่กับหมู่สูงสดไปอยู่ไกลๆไปซ่อเมียใหม่ไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเสียงดีกว่าอยู่กับมันกับกุ้มกับห้อยตีนห้อยมืออ่ะไปที่อื่นนี่ก็ไปลาก่อน

0: ีดา
1: เจ้า
0: วันนี้เป็นวันที่ไอ้มีความสุขที่สุดในโลกเลย
1: น้องกับมันหันละเจ้า
0: ไอ้มีเรื่องจะบอกกับสีดา
1: เรื่องอย่างกะ
0: ไอ้ฮักสีดา
1: ฮักแต่ว่า
0: เสียดายอย่างนึงเนาะ
1: อย่าง
0: แม่ของสีดาน่ะบ่ได้ชอบไ
1: อ้แม่อ่ะเพิ่นอาจจะบ่ชอบไอ้กว่าจริงแต่สีดาว่าถ้าลองไอ้อ่ะเอาป่อไอ้ไปขอสีดากับแม่บางทีแม่อาจจะตกลงก็ได้นะเจ้า
0: อันไอ้เอาไปขอมันพูดเลยนะ
1: แต่นะ
0: แต่กะ
1: ห้างคิดจุนะ
0: ไอ้จะคิดจุสีดาอย่าง
2: พ่อครับพ่อไปบกสวนแล้วพ่อปวดแข้งครับผมบีบพ่อ
3: ปวดเฮ้ยมันก็ว่าจ้าเฮ็ดได้บ่เป็นหยังมันเหี้ยได้มันค่ํามาก็เจ้าก็เสียวมาเฮ้ยสักกอก
4: เออก
2: ็ที่จริง
4: เฮาแล้วจะไปหาหงแกแล้ว
2: ครับนะผมก็ว่านะเพราะฉะนั้นผมว่าไอ้ป้อมันเฒ่าแล้วผมบ่ใครคือป้อน่ะไปเหยี่ยสวนอย่างผมกลัวป้อเจ็บอย่างนั้น
3: นะครับบ่ได้บ่เหยี่ยแท้ๆก็บ่ได้เอ็นมันบ่ได้ท้วงบ่ได้หยุดได้ยาเลือดลมมันบ่ได้เตียวบ่ได้เวียนโลกมันบ่ได้บ
4: ่ยังคากอ่ะออกกําลังแกงมาวิ่งค่ํามาวิ่งลุกหน้าบ้านไปร้านเหล้าลุกร้านเหล้ามาหน้าบ้านวัน3รอบ
3: ก็ไปอย่างตึกนี่ที่ร้านเหล้าฮะ
4: เออผมวิ่งออกกําลังโล
2: ป้อครับเออถ้าตึงวันนี้ป้อฮักผมนักก็ครับ
3: โอ้ลูกไห่มันจะบ่ฮักหรือว่าแก้วแก่ตาคอยพ่อก่อนเพิ่นจะมาเอาลูกไปกับจะควักแก้วแก่ตาเพิ่นฮึควักไปเลย
2: อันถ้าผมขอพ่อยังพ่อจะฮึผมก็ครับ
3: ขอไปมีอันหยังแถมถ้าจะขอที่พ่อฮึได้พ่อก็ฮึถ้าว่าฮึบ่ได้ก็สุดวิสัย
4: แล้ว
3: ก็
4: เดีย ว
2: คือเรื่องนี้ผมว่าพ่อฮึผมได้นะครับเพราะว่ามันบ่จะเป็นเรื่องลําบากบ่จะว่าขอสตางค์ขอหยังนะครับพ่อคือผมคือปวดหลังครับ
4: ว่าไปเลยว่าไปเลย
3: แล้วจะขออย่างบอกมาก็เถอะบอกเถอะ
2: คือผมจะขอป้อไปขอสาวผมครับ
3: ขอสาว
4: ว่าจะเอาเมียล่ะเชียว
2: ป้อผมก็เป็นบ่าวนะครับป้อ
3: แม่ละ
2: ต้องพ่อไปขอผมได้นะครับ
3: ได้ที่มาอยู่บ้านอยู่จองช่วยกำจีนก็มือป้อนี่ป้อชอบจ้าแม่ก
2: ็อันคือผมจะขอป้อไปขอน้องสีดาลูกแม่เลี้ยงจันดีให้ผมครับป้อโ
4: อ้เราอ่อนมาค่ะได้ลูกเขาฮักตามเชียว
2: ป้อไปให้ผมได้นะครับ
3: มันจะมันจัดได้ว่าอันไปนี่ไปได้และมันจะได้กว่าสิว่า
4: โอ้โหเชียวของนี้มันอยู่ที่ป่าเฮาบ่ลมบ่ฮู้ไปลองพ่อก่อน
2: ป้อนานป้อยังว่านะครับป้อ
4: ยังมันบ่จะยากกู
3: แล้วจังดีอ่ะมันบ่จะยากอ่ะแล้วมันอยากจะขอไผ่พ่องไปตัวอีป้ออีป้อคนเดียวอีป้ออู้บ่เก่งนะ
4: ได
3: ้ฮะ
4: ข้านี่ฮะโอ้เชียวเหยบ่ทันห่วง
3: แล้วสิเที่ยวไปตัวอ่ะ
4: ไปค่ะ
3: โอ้
2: ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับ
4: เมียคนแรกข้านี่นะข้าบ่ไผ่ไปตัวสักคนน่ะข้าอู้กําเดียวตัวก็ลงเหือนเลยล่ะ
2: โอ้แสดงว่า
4: เชียวดีตัวนี้อ่ะต่อนั่นแหละวันถ้าไปนะจะไปเมื่อใดบอกข้าจะนำหน้ากิ่งบะโยมนะเสกบทเดียวนะรับรองเชลรับรอง
2: ครับเพราะว่าแหมอย่างนึงนะครับสีดาก็ฮักผมผมก็เกิดว่าถ้าป้อไปขอผมก็เกิดว่าเปิ้นของจะเฮือครับป้อ
3: มันว่าอย่างใดว่าเฮือเอาป้อไปขอเต้เอกว่าอย่างใด
2: ครับผมเขาอู้กันแล้วว่าแหมบักกี้วันเนี่ยผมก็จะเอาป้อเนี่ยไปขอน้องสีดาน้องสีดาว่าเอาป้อไปขออะไรป้อน้องก็ตึงฮักอ้ายอยู่แล้วครับ
4: โอ้ยังอีสหายเข้าเป้าเลยได้แน่นอนข้าบ่ได้นะเซลอมขี้มาผูหน้าข้าเลยอ๋อขอร้อง
3: ข้าเนี่ยขันบาดจะกราบแล้วมาอมผูหน้าเซลอ่ะโ
2: อ้ป้อตกลงนะครับ
3: เออเดี๋ยววันพุ่งพระเจ้าก็จะกึดใจนอนเมื่อคืนกึดใจ
4: เซลกัน เชื่อไปลูกหัวใจก่อน
3: ก็ลูกพ่อใจกับแม่เจ้าพ่อใจก็อย่าไปนี
4: ้ก็กลัวมันยังอย่าจะดีเป็นไม่ยิ่งอ่ะเขาเป็นพ่อใจอ่ะเอาเลยเอาไปเลยอ่ะไปก็ไปเลยประทับมาอึ้มลูกเขาตึงคนแน
3: ่แล้วคิงได้อู้ได้นัดไม่ว่าจะไปเมื่อใดอู้เปิ้นก่อน
2: ผมว่าวันพุ่งครับ
4: เอาวันพุ่งไป
3: วันพุ่งวันยัง
4: อ่ะวันนี้วันเสาร์อู้ติดมันติด เกียง5 9เสียติ๊กกับจันนี่60จังว่าบ่เป็นหยังมันก็เสียวรรณการหมด
2: ครับพ่อไปนะครับขอบคุณครับพ่อครับขอบคุณครับ
4: ต้องไปยามเจ้าเลยวันที่ตายามเจ้า
2: ครับ
3: หาเสี่ยวหายามเมื่อกําเ
2: ริบเดี๋ยวเดี๋ยวแมลงนี่พ่อขยักกินแกงอย่างพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวผมย่างให้พ่อครับ
3: ปั๊บๆๆย่างอย่างเสื้อเดี๋ยวนี้นะไปย่างเสื้อเป็นก้อมกึดอยู่อยู่นี
4: ่เออไปก้อมมาฉลองเด้อหน้าเชียวมาฉลองเด้อบาปคาดละ
2: เดี๋ยวค่าเดี๋ยวผมจะไปซื้อครับพ่อเสียวครับขอบคุณครับผม
4: เออ

0: อะไรหมองมาเลย
1: ค่อยๆเบาเสียงน้อย
0: เฮ้ยพระท่าม่วงเปิ้นกับคน
1: บ้านเปิ้นนะ
0: เออน่าเปิ้นกับคนเฮากับคนน่ะเชียวเฮ้ย
1: นี่ไหน
0: นั่งกินเฮามาจังน้อยอิงดื้อมาอยู่เนี่ยเฮ้ยหายไปแต่บ่เด้อแขกมากะห้องเด้อ
1: เ
0: ฮ
1: ้ยสิเปิ้น
0: บ่ท่ากลัวน่ะเอาของดีมาฮื้อเด้ออัน
2: น้
0: อง
2: ไผ่อ่ะมาเดินบ่ๆๆเอาของดีขออย่าฮู้อย่าเฮาเห็นมา
3: บาทาบาโป้มาเนี่ยสัง
0: โอ
3: ้ถ้าเรียกว่าแขกผู้ดีไม่ก็ตาย
1: อันนี้เดี๋ยวนี้ลูกบ่าวนี่มันมาก่อจำค่าข้ามมา
0: โอ้ยมาได้กินเนาะงานครับนานเลยฮะเลือดต้องหาคือว่าอี้นะไอ้ตัวนี้กับอีตัวนี้เขาห้ากันเนี่ยนะก็จะฮึ่งไอ้ตัวนี้กับอีตัวนี้เอากันเนี่ยแล้วก็อันนี้กับไอ้ตัวนี้ก็จะได้เป็น
3: ไอ้ยังมาได้น่ะจี้ไปจี้มาแล้วมาถ่ายไอ้นี้ไอ้นั่นไอ้นี่มันอย่างไ
0: รบอกมันไอ้นี้มันกับอันนี้มันหักกัน
3: อ๋อ
0: แต่มันเขาเอากัน
3: อ๋อโอ้ได้อย่าควายขี้วิปัทโทธโมสังโฆนั่งล้มโซฟาข้าเรื่องมากเปิ้นเอาไว้ให้ผู้ดีมีเงินนี่มานั่งครับจะไปปะบัดเดียวนี้จะป้ากับมาขอลูกสาว
0: แม่
3: สู่มีเงินกี่ล้าน
0: ขอดื้อได้ขัน
3: อย่าง
1: อันนี้ขันดอกเอามาใส่ผีแล้วก็เงินมีในนี่12 บาท
0: แม
3: ่12 บาทจะมาขอลูกค่ะ
0: โอ้ก็ธรรมดาคือว่าเฮ้ยเขาหักกันอันนี้หักกันเรื่องเงินมันแบบสำคัญของที่ได้หาได
3: ้ได้เลย
0: เชื่อก็เปิดมาเชื่อมาเชียว
3: ล่านี้จะเนี่ยจะให้ข้า
0: ห
3: ับ
0: อันนี้จะเอาเรื่องมาสูงมาหรอ
1: ครับขอครับครับอันนี้เป็นก้าผีตามมาเก่ากว่าเดิม
0: แม่
3: อันนี้บอกไปตากันออกบ้านกูไปไอ้ท้าไอ้ป๊อบฮะมาดูถูกดูแคลนมาขอลูกสาวข้าเตื้อไม่กล้าไปมาโยมปัดโผไอ้อินหอมคิงจําได้กว่าวันนั้นกูบอกคิงว่าได้ฐานะอย่างคิงอ่ะคิงเป็นไผอีนี่มันเป็นไผกูเตือนมันละฮะปัดฮะหัวป้องอกบ่มีกําคึดกําอ่านปังอัด
1: มันขอผมมาผมก็มาตามกําขอกําขอของมันนะเนาะ
0: คือว่า
3: บ่คือบ่ค้าอย่างไปปากันออกบ้านกูไปบัดนี้ไปกับไปมันย่ํานี่มันเสนียดปอเนาะไอ้อินทองทิ้งจังไว้ตั้งวันนี้เป็นต้นไปทิ้งกับอีนี่ห้ามยุ่งห้ามเกี่ยวห้ามเอาตีนทิ้งมาเหยียบบ้านนี่ถ้าทิ้งเป็นแม่หำกับกูจะงับ
0: ไปอีนี่หันคนไปมาแม่เนี่ยไป
1: เน
0: ี่
1: ยบอกว่านะ
0: วันนี้ดวงคดีบ่ะย้ำมาจับ
1: เปิ้นจึงบ่ะชอบบ่ะสู้เฮาเปิ้นบ่ะด่าเถียงอีปอบอกสวนบุญนี่ก็หูอยู่ปอจึงห้ามแล้วจะไปมายุ่งมาเกี่ยวเสี่ยวเปิบขอปอมันยุโยงเฮือละอ่อนมาแก้ข้ามาโดนด่าอย่างนี้
0: เฮ้ยข้าขอร้ายมาเต็มกี่แล้วนะ
4: พ่อครับผมขอโทษพ่อเองพ่อนี่อย่างนะครับฐานะของเฮานี่อย่างจัดนี่เฮาตึงบ่รวยก็เปิ้นกันครับพ่อ
1: ก็บอกว่ามันจะรวยบ่รวยนี่ก็บอกว่ามันจะรวยไปทั้งหน้ามันถึงยากก็อย่างเฮาเน
4: ี่ยแล้วสมบัติพระสถานนี่อย่างเฮาพ่อบ่มีพ่อ
0: ครับ
1: ปวดตัวบึกอย่างแล้วประเดี๋ยวนี้เนี่ยคุยจำไว้กุ้มเจียนตายเฮาหาฮักเปิ้นเปิ้นมายอมฮักเขา
4: ปอแต่จากนี้เนี่ยผมถ้าผมมาได้สีดานะผมก็คงอยู่มาได้เหมือนกันนะครับปอ
1: จะไปอุ้งงาน
0: เอ้ยพระกลัวพระกลัวมันมาแน่อีห่วงยังกลายเป็นเครียดบ่พอแล้ววันนี้ดวงบ่ดีพี่กอดโอ้มันมาบ่จับยามบ่เฮ้ยฮะก็พอจัดดีแล้วนะ

0: ให้หมอไปเดี๋ยวนี้ฮะอีปอนนี่กินเหล้าดีแต่ๆนะพอฮะกินเหล้าอย่าเพิ่งกินน้ำ
1: เป็นว่ากินวันนี้คือความฉลองอันยิ่งใหญ
0: ่อีปอฉลองอย่างเดียวเนี่ย
1: พระพุทธเจ้าเปิ่นเตชนาว่าความสำเร็จใดๆไม่เท่าการชนะใจตัวเองอีปอสำเร็จตอนนี้อีปอทำได้แล้วชนะแล้ว
0: อีปอทำอย่างได้ลองบอกมาสักคำอ่ะ
1: กูยังเล่าได้หกวันแล้ววันนี้วันนี้หกกูจะหลงความสำเร็จ
0: โอ้ยก็นึกว่ายังเล่าได้เป็นหกเดือน

0: างอีกบ่อนะมื้อนี้มันเหลือแต่รายลําเดียวเนี่ย
1: เอ้ยกูเอาไปซื้อสิ่งจําเป็นทั้งนั้นล่ะนางเงินกู
0: บ่ต้องอ๋อบอกมาสักข้อละเจ้าว่าสิ่งจําเป็นเอาไอ้ป้อนี่มันได้หยัง
1: เหล้า
0: อันนี้คือสิ่งจําเป็น
1: เปิ้นว่า1จักเข้าลงเหนียงยาอาหารอายุวัชนะนะ
0: นะสตางค์อีป่อนี่นะอีป่อจะเก็บหรือมาเก็บก็แล้วแต่เฮามายุ่งมาเกี่ยวเฮาทับจังซักผ้าห่มกระหลังนี่นะเฮาได้วันไหนจะเป็นปันจะบ่ห้ามมายุ่งกับเฮาเด
1: ้อมึงเป็นปันนะเงินมึงได้เลยป้อมาเกี่ยวบาดตนบาดถ้ากลัวป้อมึงจะไปเปิ้งตั้งบาดเปิ้งถ้าวันไหนป้อมามีจะขอ
0: ยากอะมันยากอะมาเปิ้งแล้วมาขอยี่อะกันเนี่ยป้อนี่นะ
2: ปึ้งปึ้งเดี๋ยวไปโย
1: ยโอ้บุญเกิดเออมาขึ้นมาฉลองอันนี้ฉลองความสำเร็จหน่อย
2: อันยังกันเนี่ยฮะลุงเปิ้งไอ้มานั่งกินเหล้ากันยังได้นี่ฮะนั่งเฝ้ากันเนี่ย
0: ป้อนั่งกิน
2: เนี่ยเดี๋ยวฟังเตื้อลุงเปิ้งเรื่องที่ผมสั่งมาเนี่ยคืบหน้าไปถึงไหนแล้ว
1: เรื่องยัง
2: เออกะที่ผมฮื้อลุงเปิ้งไปสอหาเอาของผมอ่ะเอาบุญทางของผมอ่ะมีไหนปะได้ยัง
1: มีชื่อคนนึงชื่อหาเหมือนแต่เมียมันมีแล้วมีลูกประจายคนนึงเหมือนกัน
2: มีเหมือนกันลูกประจายชื่อบุญทางเหมือนกัน
1: เปิ้นมาอยู่เนี่ย
2: ไก่ก็ไก่ก
1: ็บ้านเนี่ยบักไก่
2: เอาอีกยังแม่นบ่แม่นยังได้ขอฮึปลาผมเนี่ยไปดู
1: เอาอันบ่
2: เออ
1: ไปหมดเดิม
2: ประเดี๋ยวนี้เวลามันบ่ค่อยมีแล้วอยากจะหันเต็มที่แล้ว
1: แม่เลี้ยงเดือดร้อนแล้วเน
2: าะเพิ่นเดือดร้อนนักอ่ะ
1: ปะ
2: หน้าที่มันรายงานให้ผมตั้งเมินแล้วเนี่ย
1: มันแน่ใจมันแน่ใจไปไปเลยไปวันน
2: ี้เลยขอผมไปส่งผมกํา
1: อย่าบายมาก
0: เอาความรู้นะเอาขวดเหล้าไปตัวเน้อป
1: ้อเอ้ยเราไปอายเปิ้น

ป้ายอย่างกระดิ่มกันอ่ะมันคานหูป่อนี่นะไม่สักแล้วดักท่านรอหลีดอย่างเดียวตอนนี้ก็รออย่างเดียวร้องแห้งอย่างเดียวจะเอาชุดไหนนะไอดีนะ

เอ้ยวิบากเนาะกูอยู่แม่สอดดีๆยังขะหนีมาเชียงใหม่เอาเงินอีกขันมา 8,000 เอาสร้อยอีกเกี้ยวมาแถม2สลึงสตางค์รวมกันแล้ว10,000ปลายกินกินเล่นๆใจๆเอาซื้อเตี๋ยวใหม่เสื้อใหม่เห็ดชุ่มเดี๋ยวนี้เหลือตังค์24บาทได้อย่าไปเปื้องไผ่มาดิญาติโกโหดิกาตำเชียงใหม่ก็มีสักคนเสื้อผ้าก็พบเก่าพบมองเนี่ยไหนดีวะเสื้อใหม่ผ้าใหม่ไผ่วะนะเข้าท่าเข้าท่าถ้าเขาได้เสื้อใหม่เตียวใหม่เขาจะแต่งตัวปวดตัวเป็นพวกเลี้ยงแล้วเขาจะไปจุเอาคนที่ว่าบอกว่าเขาเป็นไผ่ดีละมีแผนมีแผน

0: เหาะอีกครั้งเหาะแก้วมึงไปไหนครั้ง
1: จะไปมาถามกูกูลงมาดีนี
0: ่เหาะกูถามดีว่ามึงจะไปที่ไหน
1: กูจะไปเสาะหาผัวกูผัวกูหาย
0: วายผัวคนเดียวก็เอาไปอยู
1: ่แล้วมึงเลยไปไหน
0: ไปหาผัวกูผัวกูก็หาย
1: มึงกับควายตัวใหญ่เลยกูก่อนถ้ามึงไปตามเอาผัวมาได้ไผ่ผัวมึง
0: ไอ้โสมผัวมึงน่ะจ้ะ
1: มึงลักเล่นผัวกูกะ
0: เออมึนเลยอะ
1: กูจะโมสังโคเหรอเต้กูก็ว่าสตางค์กูยังมาหายไปติ๊กๆเอาซ่อนที่ไหนไอ้โสมมันก็หูตี

0: ขายหมูให้แปดฟันกับบันเรือสักบาทเป็นว่ามันขนไปเฮ้ยมึงใจเน
1: า
0: ะ
1: เออไปมาอู้ดีบันเรือซ้อยกูสองเส้นมันยังเอากูไปมันบอกจะแทงเฮ้ยกูหายแซ่บตลอดวันนี้
0: อันมันก็โดนไอ้สมต้มเหมือนกันเออกูก็โดนมาจุเหมือนกันกูก็ไข้โฮเหมือนกันว่ามันไปอยู่ไหนอันสองคนเฮาก็โฮเดียวกันถ้ากูเดาว่าพิษมันจะต้องหนีขึ้นไปเจียงใหม่แน่นอน
1: มึงแน่ใจนะว่ามันอยู่เจียงใหม
0: ่เออเพราะตอนเมื่อมันอยู่โดยกูที่แม่สอดเนี่ยมันเคยชวนกูขึ้นไปค้าไปขายทางเจียงใหม่ไปฮีไปหากินตะคุณถ้ามึงรู้ติหรอก็เฮาก็ต้องไปเสาะหากะ
1: โอ้เจียงใหม่นี่นาการรถบ่ใช่น้อยๆนะอีเน่อ
0: เฮาก็ต้องลงทุนหน่อยกะของอย่างเงี้ย
1: ถ้ามึงมีต่อใดสตางค์
0: กูมี2ปัน
1: กูก็มี2ปัน
0: อันเอามาหอมกันมามึงเอามาไว้ที่กู
1: โหแล้วตามึงมีหนาม
0: ีเนี่ยมีเนี่ย
1: กูมีเนี่ย
0: มาให
1: ้กูเหลือ2ปันเนี่ย
0: อ๋อ
1: เออแล้วมึงมาแหละ
0: โอ๊ยก็มาไว้ที่กูนี่นะ
1: มันมีไหนตะ
0: นี่ๆมีนี่ของกูซ่อนไว้น
1: ี่อย่างตั้งหน้ามึงอย่ามาไว้ในกระเป๋ามึง
0: โหเอาไว้ตั้งหลังก็ได้เขาจะล้วงกับบะเลออยู่ปืนสันลีไอ้สมมันยังเอาไปได้กูขอซ่อนไว้เนี่ย
1: ถ้าอู
0: ้ไว้นี่ถ้าเขาล้วงมาถึงหูคิงมั้ย
1: ซ่อนมีที่คอกูกูยังโพสให้มัน
0: เออเนี่ย
1: คราวนี้ก่อนกูจะเอาซ่อนตั้งหน้าของอี
0: เออก็ที่กูจัดการเรื่องเงินไปไปต่อยหามันเลย
1: นะ
0: ปะที่ไหนย่ำที่หันคนบ่ดีอยู่ที่ไหนอ่ะก็เดือดร้อน
1: ก่อนจะไปหลอกคนอื่นต่อ
0: เออคนที่ใส่บ่ดีอ่ะ
1: มันตึกที่เฮาสองคนเนี่ย
0: มันรัดสันดานมันเพราะมันเจ็บมันแสบ
1: มันหูตีรถอย่าง
0: เออไป
1: ไปตัดรถพุ่น

ข้าและลูกของข้าจะดูพวกเจ้าล้มตายไปต่อหน้าต่อตาได้อย่างไรจะมีประโยชน์อันใดหากข้าและลูกของข้ามีชีวิตรอดแต่บ้านเมืองต้องตกเป็นของศัตรูสู้ข้าออกศึกพร้อมพวกเจ้าและลูกในครรภ์ของข้านี้แม้ข้าจะต้องตายก็ขอตายไปพร้อมกัน

0: จิตวิญญาณข้าได้มอบให้กับแม่หญิงมานานแล้วแม้แต่ชีวิตข้าก็พร้อมยอมพลีเพื่อแผ่นดินล้านนา
1: ข้าปัญญิกาเกิดมามีเพียงชีวิตเดียวแม้ต้องแลกด้วยชีวิตข้าก็ยอม
2: ฟ้าดินทุยาน
3: สองแขนของข้าขอฟาดผ่านศัตรูจนชีพมลายเลือดของข้าขอทาแผ่นดินจนหยาดสุดท้ายเกิดมามีชีวิต

0: ัทยาน้องค่ะต้องทำการใดกันแน่
1: ถ้ามิรู้ความว่ามันสำคัญขนาดนี้จะนับเป็นของบรรณาการที่ดีแด่พระอนุชาได้อย่างไรหากข้าทำสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นของข้าเจ้าเป็นคนบอกข้าเองไม่ใช่หรือว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่สงครามความไม่รู้จักพอคนนี่ต่างหากเล่าคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุด

ดูล้างไม่ดีพอเลยเนี่ยข้าสร้างปีศาจร้ายทำลายบ้านเมืองได้ฝ่ามือข้าเองเหรอเนี่ยฮะ

0: ักรบกินรีคนเหล่านี้คือผู้ใด
1: ใครจะว่าข้าเป็นขบถขายชาติขายแผ่นดินข้าจะยอมทั้งสิ้นแต่ข้าจะไม่ยอมให้ไอ้อีคนไหนมารุกรานแผ่นดินหากข้าจะต้องตายข้าก็จะยอมตายจะขอเอาเลือดทาแผ่นดินล้านนาจนหยดสุดท้าย

0: sih, bapak kan cat mern sabai di kok.
1: Ya anak.
0: Oh, lain yin kau wa siu tok thang kau shan iya. Ya
1: jauh wa tok ke tok mungkin.
0: An kau siu loy ya ka.
1: Loy yang siu, mungkin pen thang kau shan pau. Kau shan mami sak met la tam la hua bade kau hom na.
0: Oh, kau mua tengan mai siu yang wa mia siu ni pen kun payat. Kuen so setang ilu.
1: มักเอากันหัวทีกันยังเซียวว่านะกินข้าวอย่างแมวดมบะกองลูกสดออกมาโคนปัดเท่าข้าวสองแอปแกงสองถ้วยกล้วยแถมวิงเป๊ปซี่แถมมะขวดบะอิ่มนะบะ
0: ปวดช่อ

0: ูดถึงเมียนี่เมียเซลนี่ถ้าอีกยังแควนน้อยก้าแต
1: ่ดีเหมือใหม่อากาเซลเอากันเหมือใหม่ๆยังผ้าพับไว้เตียวในตึงบ่ได้หันปะเตียวนี่จะจู้มวยเพราะบ่ได้หันหน้าจอทีวีอะเซล
0: โอ้ยังอันเน
1: าะก็เมียข้าน่ะกะเอาเตียวในไปตักหน้าจอทีวีวะเซลเช้านิ้วก่อนนะ
0: อัลโห

0: ซิลซิลเมียซิลนี่เรื่องอย่างอี้ถ้าจะบ่มีเนาะข้าหันไปที่ไหนนี่แต่งตัวตันสมัยลูก
1: ก็เพราะตันสมัยนั่นนะซิลข้าเข้าในกาดพอบ่ได้บ่เด้อข้าอ้ายเฮ้อเปิ้น
0: มันเป็นหยังอะเน
1: า
0: ะ
1: โอ้ยเปิ้นเล่ากันเต็มกาดท่านซิล
0: โอ้มันไปใหญ่หยังในกาดอ่ะ
1: มันไปด่าแม่กาในกาดน่ะกะ
0: ด่าเปิ้นนี่หยังนั่น
1: โอ้มันไปซื้อผ้าอนามัยชนิดใส่ห่วงนั่นนะแม่กาเปิ้นก็อุตส่าห์แนะนำให้ใจแบบแถบกาวแถบเกิลข้าก็บ่เข้าใจเนาะแม่กามันก็บ่ฮู้ว่าเมียข้านี่บ่ห่มใส่เตียวไหนนะเฮามันก็ใส่บัดจ้างปิ้นเอากาวขึ้นดังบนคิงว่า
0: โล
1: เชียวเฮ้ยถ้าเอาไปแจ่น้ำฝางกว่ากาวจะละนี่นะวันก็เพิ่งเข้าตอนนะเชียว
0: ปวดเท่าอันล้ำเหลือเชียว

0: เบื่อเซ็งไก่อยู่ไปก็ไล่บอยถ้าจะได้ละได้ขวางกันกําเนี่ย
1: ไปเบื่อไปเซ็งอย่างนั้นหรือเซล
0: ก็คือทอกาเซลอยู่ด้วยกันมาจะเป็น10ปีปลายล่ะข้างอีล่าคือข้าลูก
1: โอ้อีล่านั่นก็น้องมันน่ะบ่ใช่กะ
0: ก็น่ะว่าผิดกันตะว่ามปากห่อกันต่ําเดียวลูก
1: เรื่องมันเป็นจะได้เซล
0: คือมันอย่างอีเซลข้านี่ฉิวอีล่าน้อยเดียวบ่ได้แต่ว่าแล้วนะเป็นโคดเป็นฟืนเป็นไฟใส่ข้าลูก
1: แล้วก็ไปนีดสิวกันที่ไหน
0: นีดสิวที่หน้าอกอีล่าอย่าง
1: ดีกะเมียเซลแค่โคดบ่ได้อ่ะเป็นเมียข้าในหัวแตกเอ็นดาซิน
2: ใจบ่ทันนะเซลนะ477วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

0: หลานเฮ้ยหลานจะไปเล่นกังก้องนะโอ้ยนอนรถนักจะตายนะมาเล่นกับอุ้ยเพช
1: ไม่อยากเล่นหรอกตาอยากฟังนิทานตาเล่านิทานให้ฟังได้ไหม
0: ได้ชี้มัน

0: ายที่สุดในโลก
1: ง่ายจริงๆป่าชลวานจะได้รับปัญหาหน่อมแนม
0: ไม่ถูกผิด
1: โอ้ผิดจะได้นั่นมันเป็นป่าอย่าง
0: ก็ปราจีนบุรีสีตา
1: ไอ้ยะอันขอแก้ตัวแถมข้องถามมาเลย
0: ป่าอะไรน่ากลัวที่สุดตา
1: ง่ายมากป่าฉลามแม่นก่อ
0: ผิดป่าระเบิดสีตา
1: อ๋ออันนี้มันเล่นของตายรู้ไงจะเป็นควันบึ้งๆนะมึงเนอะ

0: อไปตาอุ้ยแถมเมื่อตะกี้นี้ป้าระเบิดแม่งกอกต่อไปอัดจะถามว่าปลาอะไรยาวที่ชุด
1: ก็ปลาไหลสีตา
0: บางแม่งปลาที่ยาวที่ชุดต้องปานาธิปตาเวรมณีทิฆาพทังชมาธิยามิ
1: เอ๊ตานี่ก็โยนเป็นเหมือนกันนะ
0: ปลาจ่ายย้อนคนเมืองพันเปอร์เซ็นต์เลยล่ะ
1: หลานถามนะปลาอะไรที่ร้องเพลงได้
0: มันจะไปมีอย่างไรเกิดมาพอจะดีตายกูบ่ได้ยินป่าห้องเพลงชะกำเต
1: อมีสิตาปานามายังไงที่ร้องเพลงว่าโถเอ้ยโถเอ้ยโถเอ้ยคุณตานมเน็ม
0: เหรอไอ้นี่มันมาเล่นอย่างอีลูเนตเต้ป่ะแต่เดี๋ยวกูบ่ฮื้อตังชื่อขนมแล้วเนอะ

0: ไปนี่ก็จะเป็นการเล่านิทานกันใช่ไหมเนอะ
1: มีเรื่องอะไรตาม
0: ีสองเรื่องเรื่องแรกเรื่องข้าวเปลือก
1: ข้าวเปลือกไม่เอาได้ดูทีวีแล้ว
0: โอ้อันก็เอาเรื่องข้าวเปลี่ยนอ๋อม่วนอย่าข้าวเปลือกก่อนเนอะ
1: เล่าเลยตา
0: ไม่ได้เดือดแล้วต้องมีข้อแม่ก่อนจะเล่านิทานต้องไปตักน้ำฮือตาอาบเชียก่อนสองคู่
1: ไปไม่ได้หรอกตาเดี๋ยวตำรวจก็จับตานะ
0: จะมาจับเรื่องหยังข้อหาหยัง
1: ตาไม่รู้หรือว่ากฎหมายเขาห้ามใช้แรงงานเด็กนะตา
0: ป้องปืนว่าเล่นกับแมวแมวปอกตาเล่นกับหมาหมาเลียปากเล่นกับฉากฉากโกกหัวอันนี้มันเหลือฉากโคกกว่ารุ่นแน่แก่บ่ไปกูจะไปตาคนเดียวก็ได้มางอไผ่ชักคน

0: สวัสดีครับคุณเย็นฤดี
1: สวัสดีค่ะ
0: ผมจะขอสัมภาษณ์คุณสักเล็กน้อยจะได้ไหมครับ
1: ว่าสะบึมมากค่ะ
0: ผมอยากจะทราบชื่อเล่นของคุณเย็นฤดีเนี่ยคุณมีชื่อเล่นว่าอะไรครับ
1: ชื่อเล่นเย็นนี่ค่ะ
0: คุณเย็นฤดีเป็นคนที่ไหนครับ
1: เกิดในกรุงเทพนี่แหละค่ะไม่ใช่บ้านนอกนะคะ
0: อ๋อเป็นคนกรุงเทพผมอยากจะทราบที่อยู่นะครับคุณกรุณาบอกที่อยู่ให้ละเอียดว่าคุณอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่ถนนอะไรและซอยไหนครับ
1: บ้านเลขที่ DDT 71ถนนยังมาตอย
0: และซอยไหนนะครับ
1: ซอยหยวกค่ะ
0: คุณเยลุดีชอบทานผลไม้อะไรมากที่สุดครับ
1: แอปเปิ้ลค่ะ
0: และอย่างเครื่องดื่มเย็นๆแล้วครับคุณเยลุดีชอบดื่มอะไรมากที่สุดครับ
1: เย็นเตาโฟค่ะ
0: และอย่างเพลงสากลนะครับคุณเยลุดีชอบฟังเพลงอะไรมาก
1: เพลงลาบปอวิตันเดค่ะ
0: ส่วนเพลงไทยสากลล่ะครับคุณชอบฟังเพลงประเภทของใคร
1: ประเภทของสุนทราภรณ์ค่ะ
0: เพลงสุนทราภรณ์ที่คุณชอบคือเพลงอะไรครับ
1: เพลงฝนเดือน6ค่ะ

0: ัสดีครับเจ้านายผมมาขอสมัครงานครับ
1: ชื่อยังฮอฮะ
0: ผมชื่อบุญลุ่มครับผม
1: โอ้ที่นี่บ่ต้องการคนชื่อบุญลุ่มมันจังบอก
0: อย่างนั้นผมชื่อบุญลุ่มก็ได้ครับผมชื่อทองดีครับ
1: อย่ามาตั้นอย่าเด้อบ่บอกเลยเนี่ยเออ
2: แล้วคนชื่อบุญลุ่มเหรอครับ
1: บุญลุ่มก็เบา
0: ท่านเป็นจะได้ครับ
1: บุญลุ่มมันชื่อพ่อแม่ครับ
0: อ๋อท่านนายครับตะกี้ผมลืมบอกนามสกุลนะครับ
1: นามสกุลอย่าบอก
0: นามสกุลคอนกาบวายครับ
1: คนชั้นนี่กับ

0: กับเจ้าเจินนั่งก่อนเจ้า
1: น้องล่ากินข้าวแรงกับหยังจ้า
0: ล่ากินข้าวแรงกับแกงมะนูนเจ้าน
2: ี่ๆๆๆกดไปกดไปพี่เคยจะจับต่อ
0: ค่ะพี่เคยเบาๆมึงก้า
2: เบาๆเฮยังยังมันหยังเกิดขึ้น
1: น้องล่าอาจจะพิกคอนเนอร
2: ์พิกเตอร
0: ์พี่เคยเนี่ยจะอี้หมายความว่าอย่างไรขอร้องเนอพี่เคยนะพี่เคยบ่ใช่มีซิดหยังในตัวล่านะมันมีซิดจะไปมาขวางเฮ้ย

0: วัสดีฮะบ้านหลังนี้เป็นบ้านของคำล่าใช่หรือเปล่าฮะ
1: แม่นละเจ้ามีอะไรอย่างเจ้า
0: ไอ้คือว่าหนูมาจากร้านเสริมสวยเมียพงนะฮะคือว่าจะมาติดต่อล่าไปประกวดนางงามฮะ
2: บ่ได้บ่ได้บ่ได้บ่ไปสำหรับล่าบ่ได้ไปเด็ดขาด
0: คือว่าหนูชื่อปื๊ดนะฮะ
2: เออบ่ปื๊ดบ่ขว้างอย่างซะอย่างอ่ะบ่ฮือไป
0: ไม่ใครแต่ก็ไม่เป็นไรฮะหนูลาเลยนะฮะสวัสดีฮะ
1: พี่เขยพี่เขยโอ้ยังอี้หมายความว่าอย่างไรขออีปี่ไปทัศนาจรมาก่อนเต๋อล่าจะบอกให้อีปี่ขอร้องเนอะพี่เขยนะมันจะมีซิดอย่างในตัวล่านะมันมีซิดจะไปมาขวางเฮ้ย

0: มาเดี๋ยวนี้สู่ยังอีล่าเอาผัวแตกอ่ะ
1: อืมอีล่ามันใหญ่แล้วสมควรจะเป็นหอเป็นเฮือนได้แล้วคือมันเอาผัวเหียข้าขี้ค้านเป็นห่วง
0: ข้าบ่ฮึเอาเด้ออีล่ามันน้อยอยู่นะ
1: ไปน้อยจัดใดอีล่ามันอายุสาวปลายแล้วรู้สู
0: เออถ้าเอามีเรื่อง
1: โหไอ้สีอู้เป็นยังไงอ๋อสูอู้อย่างอี้ข้าฮู้เนอตั้งแต่อีล่าจะเอาผัวนี่นะสูนี่แปลงหน้างอคอหักจะไปสลิดอย่างอั้นตัวบ่ใจมีซิดจะไปขวางเปิ้นใครโดนมีหยับขวางอย่างวันนั้นแถมกะบลาเตือนแหละหา

0: คนเฮามาเหลือยังแล้ว
1: พี่เคยให้ยังเจ็บท้องกะ
0: อืม
1: พี่เคยเจ็บหัวกะ
0: อืม
1: แล้วพี่เคยให้ยังเสียใจยังเฮือไผ
0: คนเฮาเกิดมาน้ำตาตก3เตื้อ
1: น้ำตาตก3เตื้ออย่างใดพี่เคย
0: 1ป่อตาย2แม่ตาย3น้องเมียจะแต่งงาน
1: อ๋อละหูละพี่เคยเสียใจที่ล่าจะแต่งงานแม่นก่อให้ตามสบายเนอพี่เคยเนอล่าจะไปอยู่กับผัวล่าล่าไปก่อนเนอพี่เคยเนอบายบาย
0: ล่าล่าทำ3วันมาเผาศพพี่เคยเนอ

0: คุณเฮาบ่เดียวบ่เฮ้ยตายง่ายตายได้แต่ขนาดยิ่งยงยังตายนะ
1: ยิ่งยงนักห้องนี่กะ
0: อืมยิ่งยงนั่นน่ะก็จะมีภัยแฮม
2: ว่าไปเรื่อยเพิ่นยังบ่ได้ยินข่าวเล่าข่าวลือกัน
0: เว้ยก็ตะว่าเออวันนั้นน่ะไปเล่นดนตรีเพียงเป่าอ่ะตัวโอเออ่ะแฮ่ก็ไปลูกนักเลงร้อนๆน่ะคิดว่าลุ่มยิ่งยงคนเดียวนักเลง7คนกันนะโตๆๆขนาดในมือยิ่งยงนี่นะกำชิปเอสไว้อ่ะ
2: เอ้ามันยังมายิงเตื้อเป็นเฮานี่จดจนหมดแม็กกันน่ะ
0: ยิ่งยงมันก็นักเลงเหมือนลูกมันบ่ถอยเหมือนกันน่ะนั่งหลังปิงฟ้ามือกำชิปเอสว่านัดไปจั่วเอาเก้ามาว่าตายอ่ะกระบะ
2: เออนั่นบัตตากุข่าวเพื่อเล่นไพ่ปอกเด้งกับบอบอกบัตตาโว

0: ว่านะบ่เฮ้ยหาลูกตรงมาบ่น่าสักน้อยเลยบ
1: ่เอาอย่ามาว่าทำไมมาตาก
0: ดตู้ลุงบ้านคิงน่ะก็ไปกูมบาดมาถึงหน้าบ้านฮะไปยืนอิงก็มากตายว่ะ
1: ว่าไปเลยแต่ว่ายังไปตามขันเข้าอยู่หรอเพิ่นยังปั่นศีลปั่นป้อนเฮ้ออยู
0: ่แต่เป็นมาตะ
1: บาปจะครบหัวเลยเนี่ยตู้ลุงตายไปแล้วกะ
0: บ่ใจนะก็มากตายตู้ลุงไปอิง
1: เออไอ้ตากุข้าวแหมละเออบ่พายแม้

0: ปดโทธโมสังโฆใจหายใจคว่ำ
1: จะหายยังไงตา
0: ก่อนที่จะถึงตังโป้งที่จะเข้าชกปลาพะนะบะรถทัวร์จะเข้ากรุงเทพอะวิ่งมาแม่ฮากอะสมัครรถสิบล้อนะย่ามา150ปุ๊นะก้าโอ้โธ่ก็รถเครื่องนะก้าเอาลูกมันซ้อนเหี่ยไปโชว์เมาเฮียนอะโชดออกซอยมาบิดมาแม่ฮากนะ
1: เป็นอย่าได้มันโจรกะก้าบะตาโอ้ยอินดูละอ่อนนะอย่าเหลียวแฟนเนี่ยก้าม
0: าโจรปะลุ่นด้วยกันไปหล่องใต้ลุ่มๆอะก้าม
1: าตาบะตาไปอยู่ตับแล้วเนอะ

0: ามีหั่นองค์นะบะเป็นพระบะเก่าหามขนาดอ่ะ
1: มันขามจะได้ปะล้ำปะเหลือ
0: ก็สามสี่วันก่อนเนี่ยหนังสือพิมพ์ก็ลงข่าวรู
1: ้
0: วิทยุก็ลงรู้ดังเหมือนจะตายขี้อย่างพ่อบะหู
1: บะหูเหรอข่าวอะไรยังอ่ะ
0: ก็ข่าวรถทัวร์แหกโค้งตกเหวอ่ะเขาคนด้วยสารตายเป็นสาวปลายวะนะโชเฟอร์ก็โดนพวงมาลัยอัดก็ปี่แบนแตะพ่อแฮมเป็นยังชักยังบ่เฮ้ย
1: โอ้พ่อคิงนั่งทั้งใดอ่ะ
0: พ่อแฮมมันก็นั่งอยู่บ้านเพื่อก็มันจะไปที่ไหน
1: ไอ้ตาไอ้ตาที่พูดอย่างเงี้ยเกยตากไงดึงยืนก่อน
2: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอิน

0: ซอกำลังม่วนอยู่เนี่ย
1: ก็การเลื่อยไม้ตัดไม้เนี่ยไอ้เป็นของผิดกฎหมายนะฮูก
0: อมันจับผิดได้อย่างใด
1: ก็ผิดก้ามันเป็นการทำลายป่าแล้วไออ
0: ันตีไอว่านี่มาใจไม้ในป่าน้อง
1: ไม้อย่าง
0: ตีไอว่านี่เป็นไม้สีซุก
1: ไม้สีซุก
0: เออ
1: ตะกี้ไอยังมาลงในกำซอ
0: มันลงมาได้
1: มันลงมาได้อย่างไรล่ะไอ
0: ้มันบ่เข้าปี
1: มันบ่เข้าปี
0: อืม
1: ไอ้ลองซอฟังเหรอ
0: ไอ้ตึงมาไปเนี่ยแล้วของผิดกฎหมายจะไปจวนป้อสายไปเลยไม้สีชุกเนี่ย
1: อ๋อมันวิดปีไปเหี้ยกะไอ
0: ้มันบ่เข้าปี
1: อ๋อเอาอีไอ
0: ้เอาได้น้อง
1: เปลี่ยนอาชีพใหม่ได้น้องจะปาไอ้ไปกันละกัน
0: ไปที่ไหน
1: เออตวยน้องมาตัวน่ะ

าราชแห่งแผ่นดินล้านนาจัดทำขึ้นเพื่อเป็นที่รำลึกเนื่องในวาระสมโภชมงคลสมัยการสถาปนานครเชียงรายครบ750ปีพุทธศักราช2555จุลศักราช1374ทับต่อ

ำอดีตชาติและกำเนิดแห่งพระเจ้าพรหมมหาราชได้ณโอกาสบัดนี้

0: คุณกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: เรียนท่านเปาบุญจุนคือว่าบัดเดียวนี้ข้าเจ้าจะมาขอร้องเรียนว่าผัวของข้าเจ้าน่ะมันเป็นคนที่บ่เอาเวียกบ่เอาการคบเพื่อนคบฝูงข้าเจ้ากลัวว่ามันจะป้ากันไปแอวบดีบดักแล้วก็จะติดเอ็ดมาเจ้า
2: แล้วบัดเดียวนี้ผัวของเจ้าอยู่ที่ไหน
1: อยู่นอกข้างเจ้าน
2: ั้นเสานั้นปันถาทองแก้วบุ
3: ขอรับ
2: เบิกตัวผัวของนางนี้เข้ามาในศาลบังอัดอยู่ต่อหน้าศาลยังบ่ฮู้เขา
4: ไม่สมายครับ
2: เป็นอะไรยัง
4: หัวเข้าเป็นฝีครับ
2: บาเดียวนี่เมียของเจ้าได้มาร้องเรียนที่ศาลไข่ผงว่าเจ้าบ่ดูบ่แลลูกเมียพร้อมทั้งเอวขึ้นล่องขึ้นล่องเป็นความจริงหรือเปล่าเรื่องราวมันเป็นยังไง
3: คือมันอย่างนี้ครับ
4: คืออ
3: ย่างนี้ครับ
4: คือว่ามัน
2: บังอัดหูปักในศาลบ่ใจกาดมัวนี่ท่านเชียงซุนเปิบเรื่องราวอย่างนี้ข้าปวดหัวเขาจะยี่ยี่ใดนี
5: ่เรื่องนี้เป็นเรื่องภายในครอบครัวแต่ขอท่านเปาพิจารณาคนเดียวเถอะข้าบอกขอออกความเห็น
2: เอาอย่างนี้ก็แล้วกันข้าขอตัดสินหื้อผัวของนางนี้นอนนอกเป็นเวลา10 คืนยึดพระตัวพระห่มเหลือกระพากระมาพื้นเดียว
1: ห้ามไม่ได้กระเจ้า
2: บังอัดหุบปากห้ามต่อรอง
1: ไอ้เฮ้ยอดเอาเตอะ10 คืนมาได
4: ้มาใจกันพังเ
2: ลิกสา

0: เรียนท่านเปาบัดเดี๋ยวนี้มีกุมารน้อยมาตีกองร้องเรียนที่หน้าศาลถ้าจะมีเรื่องใหญ่เหรอก้า
1: ถ้าอย่างนั้นก็เปิดศาลกุมารน้อยนายนี่มีเรื่องอะไรถึงมาตีกองหน้าศาล
2: บังูครับ
1: เจ้าเป็นไผ
2: บังูครับ
1: ยืออันยัง
2: บังูครับ
1: ลูกเต้าเราไผ
2: บังูครับ
1: แล้วมาตีกองหน้าศาลทำไม
2: นึกว่ากองผู้จ้างเราผีเล่นมาได้ครับ
1: บังอัดนั้นสาวนัดพันธานของแกผู
0: ้ขอรับ
1: ละอ่อนคนนี้มือบอลหนอนซอกเขียนห้ากรรมแล้วปล่อยตัวไป
2: บังอัดข้าหูยินติบสัญลักษณ์ของข้าคือแกมโคกสต๊อกวิญญาณละอ่อนคนนี้เป็นหลานของข้าปล่อยไป
3: ข้าห้องเฮาปุ้มขอรับรองแข็งคนสัญลักษณ์ประจำตัวข้าปากหน่อยห้อยวิญญาณขอคือปล่อยละอ่อนไปใครมีปัญหาว่ามาเลย
1: เอาละในเมื่อเป็นลูกเป็นหลานก็ดีต่อไปคือพอละอ่อนดีๆจะไปตัวใจละอ่อนนักมันจะได้ใจจะกลายเป็นคนบดีไปได้วันนะเลิกศาล

0: มาปะกันจาดเมินแอ่นและแต่งตัวเป็นท่าไปเดี๋ยวทำงานที่ไหนน่ะ
1: ทำงานแบงค์อย่าอ้าย
0: โหวันนี้วันจันทร์น้องยังไปทำงาน
1: ปูนมด
0: อันน้องก็ทำงานก็สร้างอ่ะจ้ะ
1: เจ้า

0: งอันนั้นไอ้เปงแม่นก่อนน่ะ
1: แม่นแล้วหรอ
0: บ่เดี๋ยวไอ้ทำงานอยู่ที่ไหน
1: ไอ้ทำงานขนส่งเนี่ยน้อง
0: ไอ้เปงอยู่แผนกทำใบขับขี่กะ
1: มาใช่หรออ
0: ันแผนกต่อทะเบียนกะ
1: มาใช่หรออ
0: ันไอ้เปงยังไงอ่ะ
1: ขายชม

0: ป้าให้สบายแล้วหน่อยมาเดียวอ่ะ
1: สบายแล้วลูกป้าสามคนเป็นครูคนเป็นอาจารย์คนเป็นหมอคนหนึ่ง
0: เออเป็นครูสอนไหนป้า
1: เป็นครูมวย
0: เป็นอาจารย์สอนไหนน่ะ
1: อาจารย์วัด
0: เป็นหมออยู่โรงพยาบาลไหน
1: เป็นหมอหนวด

0: ลุงลุงลุงมีลูกกี่คนกันแต
1: ่ลูกลุงมีสามคนรักมีกามานานคนเดียว
0: นั่นมันไม่ไหนอ่ะ
1: ตายไฟไหม้เหี้ยให้พุ่น
0: เหาะอย่างนั้น
1: เผาให้ละล่นบัดซัน
0: นั่นอันน่าลวกเลยเปิ้น
1: อื

0: เอ้ลุงใจเขาไปซ่อสตางค์ใจสักหน่อยบ
1: ่ไปช่อตังได้มันเหมือนได้ช่อง่ายๆอย่างพักแคบลูกแชมป
0: ์เออนะเอาอย่างอี้คือลุงใจแต่งเป็นคนตาบอดและผมจะเป็นแข้งโคและไปซ่อขอทานนะบ่ต้องลงทุนเลยอ่ะ
1: ก็ไปตังได้เปิ้นฮู้จักเฮาหมดลูกแชมป
0: ์ก็ฮู้จักน่ะก็ดีอ่ะเพื่อจะอินดูแล้วฮือเฮานักๆอ่ะลุงใจ
1: อันแค่มองเอาบะเอาอย่างใดก็เอากันน่ะขอให้ได้ชะตังใจเกินหน้าดีกว่าอยู่เปล่าๆเนาะแชมป์เนาะ
0: แม่นก็ตกลงเน
1: า
0: ะ
1: ป่ะเอามึงว่าป่ะ
0: ตกลง

0: ียมตัวนะลุงใจเฮ้แนบเนียนนะจะเข้าร้านแล้วนะ
1: โอ้ยน่าเชื่อฝีมือกับแชมป์เดี๋ยวผมเลยยังขับแฟนมาก่อนเคยฟังกันนั่นแฟนจ่าแฟนยืมผม
0: ช่วยบริจาคคนพิกลพิการคนทุกข์คนยากคนในตื
1: ้อไปเสียงทั้งแต่เริ่มจัดรายการให้ฟังคงลืมผมใช่แล้วกำมังลืมเลื่อนยังเลื่อนยังครับแฟน
0: โอ้ลูกชายไม่ได้มองไปพ่อหูโป้งนะแหละไปจะหู
2: โอ้อันนี้มันลุงใจกับไอ้แซมอ่ะใช่กันเนี่ย
0: แม่นละครับ
2: แล้วไปแย่งใดหรือแต่บอดแข้งโคกับประตกเนี่ย
0: โอ้รถเครื่องแสลบปู่ใจไม่ตั้งตาบอดแล้วผมมาเบ้าเข้าหาย
2: โอ้ยหน้าบุญแบบปากัดไปตายแต
0: ่ครับ
2: โอ้เนี่ยเอาอีเจ้าจะขอร่วมทำบุญด้วยสักหน่อยเนอะ
0: โอ้ขอบคุณนะครับ
2: เป็นยังเจ้าเออไว้ดูเหอะก้อย
0: แปะปู่ใจได้แล้วนะแปะ
1: ลืมผมเลยยังครับ

0: เอไพว่าเป็นยมราชมีความสุขตุกเหมือนจะตายถ้าจะได้ลาพักหอนเหี่ยสักวางแล้วก็คนทำชั่วมันอย่างมานักแต้นักว่าที่คนทำดีขึ้นสวรรค์มีน้อย
1: โอ๊ยท่านถ้าเสร็จจากงานนี้แล้วเราไปกินเชมูชิแล้วก็เราไปช้อปปิ้ง
0: เอาสุวรรณ
1: ครับผม
0: ไปเอาปูเท่าสองตัวนั่นมาแถมห้ามผิดศีลทุกข้อข้อเดียวก็บ่ไว้ให้ใบหายบอด
1: แม่นะครับท่าน
0: ปู่ใจไอ้แซม
2: มาแล้วครับ
0: เมื่อเป็นมนุษย์พูดปดหมดเท็จเอาหมายเย็บกระสอบเย็บปากมันไว้บ่ฮื้อมันได้จุภายแถมแล้วเอาไปลงกระทะทองแดงแถมร้อยจาดเอาสุวรรณเย็บปาก
1: ครับ

0: ไอ้คอม
1: มาแล้วไอ้แก้ว
0: แต่ว่าวันนั้นนะถ้าเลี้ยงเหล้าคิดแล้วนะวันนี้คิดต้องเลี้ยงเหล้าหา
1: ด้วยได้กะแล้ววันนั้นคิดเลี้ยงเหล้าอย่างแฮะ
0: เอ๊แต่ว่าวันนั้นนี่ถ้าเลี้ยงเหล้าแดงคิงนะ
1: ได้กะวันนี้แฮจะเลี้ยงเหล้าขาวปะ
0: โอ้ก็วันนั้นถ้าเลี้ยงเหล้าแดงคิงอ่ะวันนี้คิงก็ต้องเลี้ยงเหล้าแดงแฮกับวะ
1: ก็คิดแค่เฮ้ยมันแดงอ่ะคิงก็ซอยน้ำชาก็ได้หรอปะ
0: วันนี้คิงเลี้ยงแฮอันคิงเอายกก่อนปะ
1: เป็นยังไงเอาคิงเอาก่อนไป
0: โอ้ยเอาก่อนนะ
2: เออนั่นมาวันที่อังกะห้าเนอะกินก็บกินกระเดียวปัดตามาวิ่งหูซึก
1: แล้วปัดตามันเป็นไผ
2: กระเดียวสู่จะหู
3: สวัสดีครับโอ้ละอ่อนวันนี้สู่อย่างนี้เนี่ยมากินเหล้ากี่ยาอย่างนี้เวลากินเหล้ากี่ยาเนี่ยนะปัจจัยมันได้ฐานได้ไอ้เป็ดคิดเหล้ารุ่นพี
4: ่ท่านกำลังครับ
3: ไอ้จะบอก
4: ที่เหล้าเนี่ยมันต้องมีสูตรล้านนาม
1: ีสูตรอย่างไร
3: จะบอกคือเป็นวิทยาทาน
1: อันบอก
3: รอเราเอาเข้าปาก
1: เออ
3: มันหาง่ายฟังมากเลยรสชาติมันขมขื่นเอาบัตรเดินแก้มทันที
1: อันบอกไอ้จ้ะ
3: มีเงินยอกเราแดง
2: หมดไปแล้วเกินขวด
3: ของแป้งๆอร่อยดีเงินหมดอดทุกทีอู้ดีๆแปะเปิ้นมาน
1: ั่น
0: หมดไปเลย
3: เออเหล้าขวดนี่เพียงแล้วเว้ยในเมื่อเหล้าเสียงอาตาก็จะขอลาสวัสดีสวัสดีขอบคุณมากที่มาเรียกเรา
0: เ
3: ด
0: ินไปกันนะ
1: ซื้อเหล้าแก่ซื้อไหมยังบัตรได้กี่ได้หมดไปแล้วเฮ้ยป้าแล้วบัตรนี่มันเป็นภัยตั้งใดเนี่ย
2: สู่หูจักมันน้อยไปเนี่ยป้าท้องบัตรหมดงบหัว
0: แล้วมันหมดงบอย่างไรล่ะป้า
2: ก็มันป้าเปิ้นกินเหล้าที่ไหนไม่กินของป้าหมดมันมีสตางค์ใจ
0: โอ้บัตรหมดงบ

0: วันนี้ก็อยู่คนเดียวซื้อแหลกมันนี่ชาวเล่ามันนี่10บาทโอ้อันนี้จะบกหมกตัวเก่ามันเหมาะสักกรรมกินแล้วไอ้หมูนัดเขานี่มันแจ่มบาดตาเขาอยู่คนเดียวนี่เขาจะใช่เอามันจนเอาเอ็นกันมา
1: โอ้นี่บ้านไหนเนี่ย
0: ฮะโอ้เล่นไพ่เนี่ยประเด็นนะ
1: โอ้ลุงนี่จุดลุงตาเป็นเพื่อนป้อหิ้งเราเนี่ยป้อหิ้งเจ้าไอ้ดงอ่ะหิ้งเจ้าอย่าง
0: อันแรกอ่ะหลวงโดๆนะ
1: ครับอ๋อจำได้นะคิงเจ้าไอ้ดอไอ้ดอไอ้ดอ
0: มันใจดอธรรมดาเนอะหลวง
1: ดออย่างไร
0: ดอฉัก
1: เอ้ยดออย่างกันจ้ะนะแล้วอย่างหิ้งอย่างไรหิ้งเลี้ยงดีอะ
0: ลาบลาบลาบลาบลาบ
1: ว่าแต่เนี้ยเป็นละเอ็กละออนไปกินลาบในลาบมันมาล้ามาแต่วันนี้เนอะเอาแหลกซาลุงบอกลุงไม่ซาเนี่ยๆตั้งหลังเนี่ยตั้งหล
0: ัง ไหนๆกว่
1: าเออเปิดเนอะห้ามเปิดเด็ดขาดถ้าเปิดซามันจะขายซาของลุงนี่นะนวลดิผมจำลำรับรองเอากุ้ยเล่นมาแล้วกลับเข้าอุ่นนะเอาบอกแรกกว่าแรกกว่า
0: เออเล่น
1: เออรับรองของลุงนักเหรอคิงเอาถ้วยมาเปลี่ยนเลย
0: เอาถ้วยกัน
1: เ
0: ถอะ
1: ไปเด้อ
0: ไปแล้วบอกเอาลาบมันไปเอาเหล้ามันไปเอาซาละวันนี้ไปแล้วเว้ยกูอ๋อลุงตาถ้วยหัวเป็นไงอ่ะเออเอาถ้วยซาละวันนี้เขาเปิดพ่อให้กันมาโอ้นั่นซาผักม่วงใส่เฉลี่ยมมันใช่ซาจีนชะกำโอ้เฮ้ยแห่นี่ปล่อยปุระ
2: เออไอ้ดอหิ้งกระโดนเหมือนกันแก
0: ก่อนละปูตะกี้มันเป็นไผ่นะ
3: เนี่ยจะบอกคือ
0: หยัง
3: เนี่ยติปอดห้องว่าบัดตาหมดงบ
0: โอ้ยหานี่บ่เฮ้ย

0: น้ำส้มนี่ก็เป็นขุ่นเป็นหนัวจะเปลี่ยนเหรอกะมะเขาจะเอาน้ำส้มใส่ชูแต่เนี่ยตึ้งหัวมันเนี่ยตึ้งผสมอย่างสักอย่างนี่เทใส่แก้วแล้ววันนี้ก่อนเดี๋ยวก็ไปซอยพริกตั้งวันนี
1: ้สวัสดีครับวันนี้ยังมาห่างเรื่องร้านป้าตายไผ่พ่อมากินเหล้ากันยาโอ้ไผ่ไปไหนหมดโหอันนั้นอย่างนั้นไผ่มาเอาเหล้าขาวมาทอกเหล้าวันนี้โอ้ทอกเหล้าแล้วบักกินบังอาจไอ้ตาสว่าบเสียเลย
0: โอ้ไอ้ตาไอ้ตาอันนี้ค
1: นตายตายอันยังนี่อันยังนี่ยังมาใจเล่าอย่ามาชมเลยสิว่าตายแล้วช่วยช่วยด้วยช่วยด้วยตายไอ้เจ็บต้องเจ็บต้องอันยังนี่อันยังนี
0: ่ซ่อมสายชู
1: ด้วยกามด้วยกามด้วยกามใส่จังไม่แล้ว
0: ไปห้องยาบอก
1: ไปไปบ่ได้ไปบ่ได
0: ้เป็นไง
1: บ่มีไปออกกายยาใส่จังไม่แล้ว
0: ตายแถวบ้านน่ะขี้กะ
2: ตายแล้วบอก

สวัสดีครับคุณอาผมชื่อประดุงมาจากในเมืองนะครับผมมาขอสัมภาษณ์คุณอาสักหน่อยเกี่ยวกับการยุบสภาบ่อยๆเนี่ยคุณอาหันเป็นจะได้พ่อครับเฮ้ยขนใบ

0: สวัสดีครับคุณอาผมชื่อพดุงมาจากในเมืองนะครับผมมาขอสัมภาษณ์คุณอาสักน้อยครับ
1: บ่เอาเถอะกะหาโทรทัศน์มีแล้ว
0: ผมมาได้มาขายโทรทัศน์นะครับผมจะมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับการเมืองครับ
1: ฮะบ่เมืองอะกะบ่เมืองบ้านมันอยู่เหนือปุ่นบ่เมืองลูกปุจจันมันก็
0: คือบ่ผมมาได้มาถามหาคนชื่อเมืองนะครับผมจะมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับประชาธิปไตยนะครับ
1: อ๋อบ่ไทยอะกะบ่ไทยบ้านมันมีไต้ปุ่นรู้ข้ามนี่ไปแถม4-5หลังไปถามเอาคนเดียวเจ้อ
0: นั่นเตะปะคนหูหนวกแถมเมาะ

0: วัสดีครับคุณลุง
1: เออสวัสดีมีหยังหลาน
0: เออผมมาขอสัมภาษณ์คุณลุงสักหน่อยครับเกี่ยวกับการยุบสภาบ่อยๆเนี่ยคุณลุงหันเป็นจะได้พ้องครับ
1: ดี
0: มันดีอย่างไรคุณลุงการยุบสภาบ่อยๆนี้เป็นผลกระทบต่อเศรษฐกิจของเมืองไทยเป็นอันมากเมื่อเฮายุบสภาไปแล้วนะลุงเฮาต้องเลือกตั้งขึ้นมาใหม่เลือกตั้งครั้งหนึ่งเนี่ยต้องใช้เงินงบประมาณของรัฐบาลเนี่ยครั้งหนึ่งนี่หลายร้อยล้านบาทนะลุง
1: ดี
0: มันดีอย่างไรลุง
1: มันดีหลายอย่างหนึ่งห้างขายไม้อัดเขาขายดีเขาชื่อไปแปลงคัดเอาติดรถแห่หาเสียงสองโครงพิมพ์มีรายได้เขาไปพิมพ์ใบปิ๋วสามลูกหลานลุงมีรถเขาก็จ้างไปแห่ป้ายหาเสียงชีเล่าฟรีมีกินเป็นเดือนห้าอู้บ่ไงเปิ้นจะยับสามเนาะ

0: สวัสดีครับคุณอาเป็นจะได้พ้องครับเลือกผู้แทนไปคราวนี้เป็นจะได้พ้องครับ
1: ดี
0: ที่ดีนี้คงจะไปเป็นปากเป็นเสียงแทนพี่น้องในสภาดีแม่นก็ครับ
1: บาดใ
0: จและมันดีอย่างไรครับ
1: บางคนก็ดีแต่ตะตึงแบบปากบาจ๋าไปเหงาลับในสภาหันออกทีวีกับบ่อยครั้งบางคนก็ดีกับปากการงานกับบ่ทำกายง่าย

0: น้องแดงปอมีบ้านก่
1: ออีปออยู่ในโซนน้ำยายล้างบ้านค่ะกะ
0: โอ้ลุงใจอารมณ์ดีฮะ
2: ไอแชมป์กะ
0: ครับ
2: ตั้งปีนี้อารมณ์ดีเนอะแชมป์เนอะปีแล้วใช่ฉันล้ำไงออกพ่องบังออกพ่องแชมป์พอปีนี้ให้เราเจ้าเผื่อไม่กำบนเนอแชมป
0: ์โอ้ลุงใจเอาไม้อย่ามากำ
2: ไม้บักกอกนะกะ
0: อันไม้บักกอกเนี่ยนะเอาแป้งตั้งหัวบ่ได้มันก็จ่อมันก็แตกใบลุงใจ
2: อ้านว่ะ
0: แต่กะ
2: บอกว่าที่แน่ๆปีนี้ลุงป๊อกแน่กันแล้วก็จะได้ลบหนี้ทกช.กันแน่นะแชมป์

0: แชมป์เฮ้ยแชมป
1: ์ครับ
0: โอ้โหนะได้ยินว่าขายลำไยละอีกอะ
1: ขายแล้ว
0: ขายเท่าใดนะแชมป
1: ์โอ้โหได้แสนปลายลุงใจ
0: เอ๊
1: ะโอ้โหโอ้ยังไงอ่ะ
0: มันมีค่าลุงเนี่ย
1: มันใหญ
0: ่ชวนแก้ชวนว่าได้แสนปลาย
1: ก็มันถูกขายไปตามถูกแล้วลุงใจแล้วลุงใจมาขายด้วย
0: มาต่อมาขายด้วยแล้วรอราคามันขยับแถมหน่อยปีนี้นะแชมป์ลุงได้ไปอู้กับผู้จัดการวิทวัฒน์ไว้แล้วเนอะผู้จัดการทกช.นะ
1: ครับครับว่าไง
0: ว่าปีนี้จะล้างหนี้หมดอันถ้าเหลือจากหันจะเอารถเก๋ง BM ชักกันนะแชมป
1: ์ขอทีทุกคนเนอะลุงใจ
0: แน่นอนแน่นอนกะยินดีกับลูกกับหลานเนอะ
1: คร
0: ับไปละ

0: ลุงใจลำไยบักขายเด
1: ้อไปถามน้อยอย่างนั้นเหลือบ่ะ
0: โอ้คนเฒ่ายังไดเพิ่นถามมาได้อ่ะ
1: ผมจะไปขายอย่างไดราคานะกิโลบาทอ่ะ
0: โอ้ก็มันถูกกว่าขายไปตามถูกมันก็ยังแคว้หรือบ่ได้กะลุงใจ
1: ก็กูบ่ขายคนคืนเนาะคนเก็บเนาะกล้าปุ๋ยกล้ายาเนาะกูแปะเพิ่นมาหมดแล้ว
0: อ่านปีนี้นี่บ่ได้ขี่เนาะ BM ที่ว่านั่นเน
1: า
0: ะ
1: BMX ก็บ่ได้ยาแถม
0: อันปีนี้นกเอี้ยงมาได้ฮ้องหำแล้วก
1: ็มันมามีแล้วนกเอี้ยงอ่ะแต่มันมีนกเขานะแถม
0: มันยังได้มอนกเขาอ่ะ
1: กูไปยืนแม่ต้นลำไยฮะเนาะ
0: กู
1: จำกูไปกู้ชะตังติ๊กๆกูไปเอามาแถมชามแทนนะเดี๋ยวเนี่ย
0: นั่น
1: ก็ลำไยถูกไปติ๊กๆไปนั่งเป็นกำกึดปืนหลองเข้าเชียงโตๆฮ้องแถมมึงว่ะ
0: นั่นฮ้องยังได้ฮะมอ
1: แกงั้นกูจะเผาว่างชักวันนะตุ๊กโตตัวนี้นะจะได้ไปอู้กับผู้จัดการมิชวัฒน์ยานาโฉผู้จัดการทกชละแฉม
0: จะไปอู้มันอย่างไรลุงใจ
1: ก็ขอไปเลื่อนไปปีต่อไปนะกะตุ๊กเอล่าก็ห้องเพลงทกชลกอนะแฉม
0: เพลงกันอย่างทกสลกอลุงใจ
1: กะทกชลกอนะกะแฉม
0: เออลุงใจ

0: ังหรือจะไปไหน
1: อีชื่อคางมาลายชื่อคาง
0: รู้แล้วชื่อคางแล้วลือจะไปไหน
2: อ
0: ัน
2: คือผมลาเสียว่าจะปิกบ้านไปเยี่ยมแม่ครับ
1: อีแม่อีแม่สบายละว่าว่าก็เอาตังค์ให้อีเรื่องทางไป500บาท
0: ไอ้ย่าเรื่องทางมาลาย500จ่ายเงินอวยไม่รู้จักกิเมื่อไหร่ลือถึงจะรวยฮะเอา500บาทมาอ้าว20บาทไป
2: มันจะไปปออย่างซอก
0: ปอป่าเลือกไปขอขึ้นลก10ล้อเลือกซื้อกระทิงแรงให้มัง1ขวกนะสิก2บาทที่เหลืออีก8บาทลือก็ให้แม่ลือไปฉีดยาสิ
2: มัน8บาทมันจะไปปออย่างซ้อ
0: จะไปมาเหลือซ้อนะลือเอาให้แม่ลือฉีดยาที่เทคสบางผ่านแนกฉีดยาหมาเข็มละ10กว่าบาท
2: ก็มันเหลือ8บาทอ่ะมันจะไปปออย่างซ้อ
0: ก็หมามังมี4ขาแม่ลือมี2ขาก็เสียครึ่งเลียวมังก็แม่งเลี้ยวล้ออ
1: ากิมเฮียงแม่อาคังอีเป็งโคงนะมาไล่เป็งหมา
2: โอ้เสียสั่งลุยซ่อสั่งถอยขี้เหนียวขนาด

0: อากิมยังเฮียรับคงงังมาอีกหนึ่งคงนะอีชื่ออาขวังใจ
1: อ้ายยาขวังใจหรือขวังจงวะผมก่อยยางหนวกก่อยยาวใส่แหว่งตาดำหอไม่ลีเหมืองไอตีใหญ
0: ่อีเพ่งแฟช่าง
1: หลูหน้ามังนะเหมืองลูกอาชาเหลียงข้างบ้างที่มังไห้ไห้ชอบแอลเทคแล้วชอบไปตีไปต่อยกับเขาหรือรับคงงางแบบนี้แพงก่อแพงเงินเดืองก่อสูง
0: ว่าอึมใจ
1: ว่าจะรับพวกต่างลาวพวกอพยพตายากกว่าถูกกว่าเรื่องคงงางเนี่ยว่าจะจากกลางเองหรือไม่ต้องยุ่ง
0: ว่าตามใจเลือกก็แล้วกลางอากิมยัง

0: แหลงแป๊กหนาหลีกาหยกประจำตะกุงมังเอาไปหมกแล้ว
1: ลีซี่ลีซี่อากิมยังมังไม่ปักคอหรือตายก็ลีแล้วนะเห็นไหมเห็นกับของถูกถูกเปิงพวกต่างล่ามังเต็มบ้างเต็มเมืองอ่ะไม่คิดถึงความเสียหายของประเทศซากที่จะตามมาพวกอีนานาลือลือเปล่าอีพวกไทยก็ไม่ซัก
0: หรือกับอ้วกก็พวกไม่ซักอ่ะ
1: เม่งแล้วเออแต่ว่าเป็นคงสังชาติไทยนะมีใบเรียบร้อยแต่พวกอีซี่หรือเห็นไหมอีไล่กักขนาดไหนขนาดสถังทุ่งนะอียังเข้าไปยึกแล้วโรงพยาบาลที่ลักบุรีเห็นไหมคงใครมีเป็นร้อยร้อยอียังเข้าไปยึกไล่อ่ะแม่แต่ปลาเหลียวนี่นะเจ้าหน้าที่นะเขาอนุญาตให้อีทั้ง10คงเนี่ยอยู่เมืองไทยไล่ตลอดไปเลย
0: อีอยู่ยังไงและอยู่ที่ไหน
1: เขาเอาอีใส่ลงนะแล้วบกปูงฝังป่าเหี้ยวเรียบร้อยทั้ง10คงเนี่ย
0: ไอ้ยาอีสี่เหลียวนี่ว่า
1: ใจเง๋เก๋

0: ็ดสีเฮ้ยมากินป่าแห่ลูกนี่อันนี้ป่าทูเข่งอันนี้ป่าทูเก็มอันนี้ป่าช้าปะอยากอันใดกินเลยกินมาหมดละไว้ท่านจะให้แม่มึงกินลูก
1: เกินแล้วไปกะจะให้ข้ากินป่าขี้สากแมวตึงวันเนี่ยสูหักแมวหรือเมียก่อนกะ
0: โอ้อันแมวเจ็ดสีมันเป็นแมววิเศษลูกสูสูจะล่ำจะรวยกับกับมันเนี่ยเนอะ
1: แล้วสูจะรวยเมื่อใดสูลองถามมันเหรอฮ่าเฮ้อเนี่ยเหมือนแมวมันหูกำขน
0: โอ้กะสูบ่เชื่อบอกข้าจะถามมันเฮ้ออันพ่อชื่อว่าใดลูกเฮ้ยอันแล้วแม่เจ้าชื่อว่าใดลูกอันแล้วลูกชื่อว่าใดลูกแหมอันพ่อกับแม่นี่จะร่ำรวยในอนาคตแม่นก่อนลูก
1: มาถ้ามาอู้อ่ะข้าตึงบอกฝันถึงสู่หวังไปคนเดียวเตอะอยู่ในหอบแมวขึ้นหล่องขึ้นหล่องสักวันสู่จะเป็นคู
0: ่เอาเว้ยเจ็ดสี่เฮ้ยแม่เจ้าบ่เชื่อเงินล้านเงินแสนก็เฮือมันไหลมาปอกมาป้ออีป้อเพนเอาโอ้แมวบอกนะมันขี้ใส่มือกูเนี่ยแขวะ
1: เออก็นึกว่ามันหูกำขนเป็นว่าสู่บีบแหงมัน

0: คุณหมอครับสวัสดีครับขอช่วยกวดแมวผมครับบ่ฮู้ว่ามันตายเป็นหยังครับ
1: ไอ้หยังก็แมวตาย
0: ครับแมวผมตายครับแมวเนี่ยผมฮักที่ชุดเลยมันเป็นแมวเจ็ดฉี่หายากที่ชุดครับคุณหมอ
2: ตั้งแต่เป็นสัตวแพทย์มานี่นะก็บ่เคยเจอเรื่องอย่างอีสักเตื่อตายแล้วก่อนแล้วไปกับไปหาใหม่มาเลี้ยงเอาม
0: ันมาเหมือนตัวนี้แมวตัวนี้มันเป็นแมวเจ็ดฉี่นะคุณหมอ
2: เอาอีกแล้วกันเนาะหมอมีจัดหลายสีหลายพันเจ้าตัวไหนเลือกเอาไปเลย
0: ไม่ไหนครับโอ้โหอันนั้นไปใกล้ได้เนี่ยไอ้นี่มันหมานะไม่ใช่แมว

0: น้องจ๋าเราทองกงกับแก้มเมย์อย่างพ่องต้มยำเมย์ก่อนเน
1: ี่ยอ๋อมีเจ้า
0: อันเอาต้มยำเครื่องในกุ้งนะ
1: บะหมี่เจ้าก
0: ุ
1: ้งมันมีเครื่องในที่ไหนกันฮั่นล่ะเจ้า
0: อันเหมาอันละประเภทตับเมย์หรือเปล่า
1: อ๋อมีเจ้ามี
0: อันเอาตับแมงวีทอดนะ
1: บะหมี่เจ้าอาหารแปลกๆอย่างเอี้ยอันเอาจำพวกยำบ่เจ้า
0: อันแมงวียำอย่างพ่องอะ
1: ก็ยำตีนไก่ตีนเป็ดตีนหมูตีนงัวตีนควายนะกะเจ้า
0: อย่างอี้บ่เอาจ้ะเนาะอย่างชะมองเล็งอย่าอุ้งตีนหมี่อ่ะมีกว่าเจ้า
1: อ๋ออุ้งตีนหมี่บะหมี่เจ้ามีก็อุ้งตีนขี้เล่าจะเอากิดตีน
0: จ้ะบัดเดี๋ยวนี้ตีนคนลุงบะเกนยะเนาะมันเป็นอาหารย่อยยากไปไปหน่อย

0: ไอ้น้องเดี๋ยวเขาแวะร้านเราตองข้างต่างตะวันได้กินเจนะ
1: แล้ววันนี้เราลุง
0: วันนี้กินเจนบ่อยไอ้น้องเวลาลุงขับรถนี่นะลุงก็ถึงเมียปนหรอก
1: ก็ถึงจะได้ลุง
0: เวลาเหยียบเบรกนี่นึกถึงเมียนะเวลาใช้เกียร์นี่นึกถึงกิ๊ก
1: แอนเล่นๆใจซับไปรุ่นแต
0: ่โอ้ไอ้น้องเรื่องโมนี่มันขำๆชิวๆนะสวัสดีน้องดาวมาแถมแล้ววันนี้บ้านเนอะเอาเหล้ากับแกงมาต่อยเนอะ
2: ได้เลยป่าดาวต้องขอบคุณป่านักๆนะเจ้าที่มาอุดหนุนดาวตลอดบ้านน่ะร้านน้องดาวจะอยู่บ่ได้แน่ๆเลยเจ้าป่า
0: เรื่องบนนี้มันเรื่องเล็กๆน้อยๆนะทำแต่น้องดาวก่อนที่จะมาเปิดร้านนี่นะน้องดาวทำมาอย่างมาก่อนนะ
2: แต่ก่อนนะกะเจ้าน้องอยู่บ้านนอกก็เลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะกะเจ้า
0: เหรอแล้วบัดเดี๋ยวนี้เหรอ
2: บัดเดี๋ยวนี้ก็ควายเลี้ยงนะกะควายเท่าตัวนะ
1: ลุงลุงเขาว่าลุงเหมือนควายวะ
0: เออฮู้แล้วจะไปมาย่อยนะบักเต็นบักเกินนี่กะก็ถือกรรมนี้แล้วแกนขึ้นหัวง่ายๆ

0: บ่อมานี่มานี่สู่ลักเงินข้าไปกะ
1: โอ้ยข้าบ่ได้ลักบ่เจ้าก็คนพ่อแหละอ่ะ
0: บ่ได้ลักแล้วเงินข้าหายไปไหน700
1: โอ้บ่ฮู้บ่ฮู้บ่ฮู้แม่งก็ไอ้น้อย
0: มันถึงสู่2คนเนี่ยเป็นผู้ร้ายปากแข็งไอ้โจร500ทําว่ายัง
2: โจร500มันอีป้อผมเอามา200
1: เออนั่น
0: ไอ้กะกินเหล้ากินเหล้าตึงวันสู้ยังบ่ยังไงพ่อ
1: ตึงวันนี่ค่ะก็พยายามจะลดละเลิกอยู่นะโฉ
0: ยังตะวานี่แหมสู้มามาใจลดละเลิกแต่มันเป็นเลิกละลดเมาแล้วขับรถบ่ไหวละลดเหี้ยเวลานปุ่นเปิงดีแต่หน่อ
1: ที่ข้าบักขับมานี่นะข้าฉนองนโยบายรัฐบาลไปหรอกเมาไม่ขับอย่าโฉ
0: มันมาใจเมาแล้วบักขับสู้ลืมมาถ้ามาปิ่นปอกปิ่นแปะ

0: อย่างกินเหล้าคนเดียวมาง่อมกับเจ้า
1: โอ้ยง่อมตึกอ่ะบ่มีกูกิน
0: อย่าอ่านบัวเงาจะเป็นกู้เป็นกิมหนักนิดหน่อยนะจ๊ะ
2: โทษๆๆๆหมอหน่อยแว่นกูจะมาซื้อกะปิเป็นมาเอาหน้ามาตอกันนี่เนาะ
1: คือว่า
0: โอ้บ่แท้คือไอ้แว่นแน่นอนอีกุ๊กพัวมึงกินเหล้านี่ก็ดีแล้วเหรอดีหรือมันไปแอวสาวเกิดมันเอามาแอดมาตีหรือว่าใดอ๋อโหมาด่ามาเถียงเตนมันนี่หยังมึงให้ได้แหละ
1: ฮะ
0: เฮ้อก็เอากะเตะกะ
2: เออ
0: แว่น
1: คือว่า
2: ทิ้งมันมาเถียงกู
0: โอ้ไอ้หยังขึ้นเป็นมึงเป็นกูไอ้แว่นนี่ไอ้แว่นมาต้องไปน้อยอกมองใจกับเมียอย่างอี้ไปอยู่ตัวบัวเงาไอ้แว่นจะกินเหล้ายี่ห้อหยังบอกบัวเงาจะยิดกินกับข้าวกับแกมลำ
2: ๆเอาไปเลยไอ้แว่นตั้งตอนนี้ไปทิ้งห้ามเข้าบ้านกูมาเป็นเด็ดขาดจำไว้เน
0: ้
2: อ
0: แน่นะ
2: เออ
0: จำไว้เน้อก็กูเอามันไปอยู่บ้านแล้วห้ามไปต่อยหาเน้อจะบอกเฮ้อ
2: บ่มีทางเน้อ
1: บ๊ายบาย

0: วันนี้อากาศเริ่มหนาวเริ่มเย็นมาเอาผ้านวมเอาผ้าห่มไปจ้างเพิ่นซักอุ้ยหอมขึ้นหอมขึ้นก็เดี๋ยวจะจวนไอ้แว่นหูยก็เดี๋ยวกันเด้ออุ้ยกินเหล้าหั่นไอ้โอ้ยปอก่อนบ่เหล้ายาป่าปิ้งเด้อดื่มนักเกแล้วนะวันนี้บัวเงาอุตส่าห์ซักผ้าลบผ้าตวบหอมขึ้นหอมขึ้นเนี่ยปอก่อนปอก่อนแม่นี่ก่อนเว้ยเฮามาลองสลีใหม่เนี่ยไอ้เว้น
1: เนี่ยน้องน้องเงาน้องเงาอันชีวิตไอ้นี่นะขอฝากไว้กับน้องเงาเนอะหัวใจไอ้ก็ฝากไว้กับน้องเงา
0: จ
1: ้
0: า
1: น้องเงาอยู่กับเงาไอ้มีความสุขนะขอทะลีอุ่นดะ
0: เจ้าเนี่ยบัวเงาซักใหม่ยะ
1: ขอหอมแก้มน้องเงาน้อย
0: ตายแล้วหักไหนบ้างหักมาหักซะนะโอ้กูตายบ่แม่นอุ้ยอุ้ยอุ้ยลูกลูกลูกไปไปไปไปกูกินแหน่งได้เอาเงาแต่โอ้ย
1: อุ้ยอุ้ยไหนน้อง
0: เอออย่าไปโซ่เฮ้ยอีกุ๊กกูดูมาเอาแล้วอย่างอีล่ำเหลือนี่อ่ะบ่เราไตศอก

0: ดักหูเย็นใจกำนี้กำหนึ่งตึงมาได้สาบขี้หาเล่าแถมซ้ำฮ่อสบายนอนรับคนเดียวก็หมด
1: โกกโกก
0: ให้นะ
1: โกก
0: ให้นะ
1: ข้าแหละบ่เงา
0: โอ้ยเงาไหมยัง
1: เออเอาของมาส่ง
0: ของอะยังแฮมอ
1: ่โอ้ของอะยังก็ใจดีๆแล้วหมดแล้วเนี่ยเปิ้นยืมของตัวไปกำอะยัง
0: อ๋อมีอย่างมาเกยเอาอย่างเพิ่งยืมกำเตื้อ
1: ฮะบ่มีอย่างใดก็เนี่ยบ่าแว่นเนี่ย
0: ฮ้อไปเข้าบ้านกูมาเนอะเอาไว้กลางกองอะห้ามเข้ามาเด็ดขาด
1: ฮะบ่าเอากระต่ายจังเตื้อจะเอาไว้กลางกองเนี่ยนอนนี่บ่าแว่น
2: โอ้เอาไปแล้วก็เอามาไว้อย่างนี้โอ้จะนอนครับไผ่นี่
3: 777วิทยุติด

0: วัสดีเที่ยวนานปันสบายดีกะ
1: เออสบายดีแล้วเสี่ยวนานบุญเหรอสบายดีเหรอ
0: จะนั่นเนาะปีนี้ได้ลิ้นจี่หลังบ้านมาช่วยกำเหี่ยต้นขายได้72,000เชียว
1: โอ้ลิ้นจี่ต้นเดียวขายได้72,000ต้นถ้าจะใหญ่เนาะเสี่ยวน้ออ
0: ันใหญ่แต่บ่พอใหญ่หน่วยมันดกลักหวานกะลมกะล่อมขนาดว่าข้าเก็บขายหมดแล้วนะเขาไม่รู้ชื่อต้นมันแถม700,000ข้านึกก็ข้าได้เงินก่อนฝั่งไปเปียขบกมาขุดหน่วยมันออกติดดำหากมันแถมลำลู่ลำลูบข้าเก็บไปขายได้แถม8เข่งนะเชียว
1: เอออูอย่างอีแหลกนักมะเมาะสักกำเนาะเจียวเนาะ

0: แล้วเชียวเนาะเปิ้นอยู่ทางนี้ร่ำรวยหยังพ่องหา
1: ข้าก็มีบ่อลำใหญ่อยู่หลังบ้านต้นนึงเก็บขายได้ 83,000 อ่ะ
0: วัดเท่าอย่างอ้านมันก็ดกเหลือลิ้นจี้ข้ากวางกาดเชียว
1: อันดกมันก็พอให้พอดีแต่หน่วยมันหลงขนาดเขากินแล้วเอาเปลือกมันควางเฮนี่นะไก่น้อยวิทย์ขึ้นจับเปลือกบะลำใหญ่ปิ่นจลีนโคบไก่น้อยไว้ปิ่นจลีนโคบไก่น้อยไว้วันหนึ่งๆไก่น้อยตายเป็นสาวเสียว
0: ปะอูหยังเอแลกนักกันเมาะเมาะชักกำหนอเที่ยวเนาะ

0: เที่ยวข้าเลี้ยงวัวไว้หันตวงนะชุงใหญ่ก้าหูมันยาว174วาแต่ว่าหวนเครื่องบินเข้าตามันเป็นน้ำตาน้อยวันค่ำข้าเอาองค์ไปตวงได้น้ำตามัน91องค์ขนาดข้าชื่อยามาหยอดตาขึ้นมันได้เอาเกินกายขึ้นแป๊ดเจ้นเกินนะเชียว
1: เออโง่ตัวหลงอันล่ำเหลือจะเอายาที่ไหนมาเล่งมันป
0: ่อบัดจำเป็นต้องเลี้ยงเชียวมันชอบกินคนเดียวขนาดตัวมีบ้านเฮาเพ่นนะกันมันก้มกินแน่หัวมีเมืองพม่าปุ่นนะเชียว
1: เป็นโง่เป็นควายข่าบ่หุ้มเล่งข้าหุ้มไปตั้งของเก่าเออบ่เซลของหลงวัดเฮามีนี่แก่นนะขนาดอยู่บ้านเฮาตีตุ้มเดียวนะเซลพระธาตุเอ่ยวิหารหลงเอ่ยที่อยู่ในเมืองพม่าพังเป็นแถบๆเลยอะเซล
0: ปัดเถอะกองแกงใหญ่อันล้ำเหลือแล้วเอาหนังที่ไหนมาหุ้มมันเชียว
1: ก็หนังโง่มเซลหน้ากา
0: ปะอูหนังอีแลกนักกันเมาะเมาะชักกำหนอเชียวเนาะ

น้องน้องครับน้องให้อย่างกะครับก็ว่าพ่อแม่น้องไล่ออกจากบ้านกะก็ว่าน้องมีปัญหากับแฟนกะครับเอ้ไอ้ถามน้องอย่ามาตอบไอ้ฮะว่าน้องหิวข้าวกะครับไปชอบอย่างกินกันบ่มีเรื่องอย่างแล้วเขาค่อยอู้กับทีหลังเนาะบางทีไอ้อาจจะแก้ปัญหาให้น้องได้

0: เอ๋น้องก๋วยเตี๋ยวก็กินแล้วอ่ะน้องให้อย่างคะก็น้องกินไปเองคะไปเองก็สร้างแหละเอ๋ดักมันคนมันขอกับพุ่นลึกๆอ่ะไอ้พุ่นน่ะดักโอ้แต่น้องเก็บตังค์ครับ
1: 35บาทเจ้า
0: ไปนั่งรถแอลกันดีกว่าไป
1: น้องนี่มาให้แค่5บาทเหลือ

0: น้องน้องบัดถ้าให้อ่ะน้องเรื่องที่ไอ้ทำลงไปนะไอ้เป็นลูกผู้ชายไอ้จะรับผิดชอบเองเนาะเอ๊ไอ้ถามแต่นะวันนี้วันค่ำอ่ะได้ก็ให้อ่ะไอ้ลงบัดดีแล้วเนาะเป็นยังก็อู้มาแหละ
1: แต่ว่าน้องไปหาหมอ
0: เอออู้อีพ่องกะจะได้หูเรื่องกันอ่ะ
1: หมอบอกว่า
0: เป็นยัง
1: หมอบอกว่าน้องเป็นเอด
0: ฮะอันไอ้ก็ติดเอดแล้วกันแน่คนถึงว่ากันว่าคนที่ติดเชื้อเอดผู้ชายตายก่อนไม่ยิง
1: ไอ้จะไม่ให้มันต้องเสียใจไอ้ไหนๆมันก็เป็นไปแล้ว
0: ไม่เอาเอาอย่ามาตายเพราะความมักง่ายของเขาเนี่ยรู้แน่เอ้ยเนาะ

0: เอาเหล้าแบนลาบควายจานเพชรๆขม
1: ๆอ้ายใจเย็น
0: ๆมันเย็นหมัดได้ละตะกี้นี่ก็ไปตีกับละอ่อนนักเรียนมานี
2: ่ฮะไปตีกับละอ่อนนักเรียนที่ไหนอ้าย
0: ละอ่อนนักเรียนอนุบาลสันซ้ายเนี่ยกะมันมาลู่ขนมหลานปี่วะ
2: เนี่ยตะกี้สั่งลาบควายนะเครื่องในควายหมดอ่ะเจ้า
0: บะหมี่เครื่องในควายเอาเครื่องในคนดีกะอันก็เอาซ่าจิ้นจิ้นใหญ่ๆนะต้องรีบต้องเร่งนักเลงสั่ง

0: น้องเอาเหล้ากลมลู่ถ้วยเลือดมาต้องแต่งตามูเนี้ยมันสดดี
1: อันรอกำเดียวเจ้าร
0: อมาได้ต้องเอาประเดี๋ยวนี้อย่ารีอย่ารอเจ้าป้อสั่ง
1: อ๋อไอเนี่ยนักเลงหัวไม้ลูนี
0: ่บ่ใจหัวไม้เหรอหัวแตกอย่า

0: เตี๋ยวถ้วย
1: อ่ะอย่าไปอู้ดังนักเลงนั่งทั้งสองคนน่ะ
0: อันก๋วยเตี๋ยวถ้วยเนื้อสดเครื่องในสดบะเส้นบะงอกหม้อก๋วยเตี๋ยวมีไหน
1: โหไอ้เอาขาไปจุ่มหม้อก๋วยเตี๋ยวข้าเจ้าอย่างน่ะ
0: จุ่มยังบะปอยังอย่าเตะหำต่างหากนี่นี่นี่นี่ไหนนักเลง
1: อู้ยมันหนีไปตอนไอ้เอาขาจุ่มหม้อก๋วยเตี๋ยวเจ้านะก้าละไอ้เราบะเป็นยังก้า
0: บะมีปัญหาอีน้องขาไอ้มันขาเทียม

0: น้องหันพระขม้าก
1: ็บาหันบาหันมาเล่ามาแต่ว่าเอาไปขว้างไว้ไหน
0: คำอ่อนเหยอู้กับลูกกับผัวน่ะอู้มันม่วนจาหวานๆพ่องเต้อยังมาฟังอีล่าข้างบ้านเนี่ยเปิ้นอู้กับผัวอู้ม่วนจาหวานอ่ะตกกระสูนี่อู้กับผัวเนี่ยปากยังกินเล็กกินขาง
1: อีล่าอู้ม่วนอ่ะแล้วสูยังบอกไปขออยู่ด้วยมันเหีย
0: น้อน้อบ่เติกลูกบ่เติกเต้าสักกำน้อ

0: คำอ่อนเฮ้ยนอนอ้อมทีวีอยู่งั้นเตอะถึงบักคืดก้าคืดขายอย่างพ่องกา
1: บ่าไปบ่าไปมีผัวกับผัวหาเลี้ยงกะ
0: ยังบ่พอน้องแดงข้างบ้านเปิ้นพ่องเปิ้นก้าเปิ้นขายก็พอมีรถมีลามีเงินมีทองอ่ะ
1: น้องแดงจ้างก้าจ้างขายแล้วสู่ยังบ่ไปขออยู่ตวยมันเหีย
0: พอบ่ได้พอบ่ได้อ่อนเฮ้ยถ้าเปิ้นมีบ่อนอย่างงัวอย่างควายนะสู่นี่ข้าเอาไปแลกหมื่นละเน้ออ
1: ันว่าไผจะเอาไผไปแลกก่อนไผบ่

0: เมียเฮ้ยวีหัววีเก้าไอ้พ่องเตอะพอหัวยังโป้ยาขึ้น
1: บ่าวีบ่าวีบ่าวีพอละครทีวีอยู
0: ่ยังบ่พอสีอ่อนเนี่ยเมียสุรินเนี่ยโอ้เปิ้นแต่งตัวงามงามกว่า
1: โอ้ก็สีอ่อนมันงามอ่ะแล้วสูก็ยังบ่ขอไปอยู่ต้วยมันเหีย
0: นอบิดคอลิ้วสะตกไปหลังเห็นดีจ้า

0: ินข้าวขับนี่ลำแต่ลำว่าสามจานแล้วยังบ่อิ่มเด้อไว
1: ้กินลำตับลูก
0: โอ้สูอู้ยังงั้นเน
1: า
0: ะ
1: โอ้ข้าจะอู้เงี้ยมีปัญหาก็
0: อ่อนเนี่ยข้าก็ถามหน่อยเด้อสูเคยตากไงคำคันข้าวแล้วก็ยาแดงเต็มหูดังก่
1: อบ่เคยเกาอ่ะแต่ไข่ปะ
0: พอยังมายังหันให้ซึ่งใจแล้วเด้อมีอันนี้นะถ้าบ่เลิกลูกกับนี่ทกสนี่นะสูนี่จะบ่หันข้าน้ำซ้ำเด้อฮึกาย

0: 要给买了苦的好，要发扬过给买了车马外汉还七年万
1: 本行我七万路
0: 哦，七年娘把货八元白了娘把摸着
1: แสดงว่าลุงนี่คออ่อนนี
0: ่บักใจลุงเปิดขวดมันบักจ้าง

0: ไอ้น้องหานป้วนของลุงเมาเหล้าพลังผ่านมาทางนี้หรือเปล่า
1: หานกับลุงเขาเอาค้อนยกพวกหามขึ้นรถไปบ่ตายก็ยังบ่ฮู้
0: หา
1: แล้วลุงเนาะเมาเหล้าอะหยัง
0: ให้ลุงแกเมาเหล้าหา

0: คนเฮาต้องให้มันครบชีประการเราบุหรี่จีน
1: แล้วอย่างแฮมลุง
0: จีนเนี่ยกะ

0: ยังมาซ่อมแห่อยู่ไม่จะได้ไปเมื่อใดน่ะ
1: ช่อมหน่อยเด้อแถมตะว่าไปเจอต่อไม้ปุ๊ดนี่หน่อยนี
0: ่เอ๊ะเขาจะไปทางใดหาวะเนี่ย
1: ไปไหนก็ได้ที่ฉีท่าจะมีป่าหนักๆน่ะบะเออแถมเอาไปทางหลังบ้านเนาะไปทางหน้าคนมันหลายนะ
0: วันนี้ถ้าเขาได้ป่าหนักนะเขาซ่านะลุงใจเน
1: า
0: ะ
1: ป่าแต่เปิ้นว่าบ่ดีว่าเฮียกอนมันจะแกนมันจะแกน
0: ลุงใจแกนบ่แกนอะลุงใจน้องพ่อฮั่นเหรอ
1: ฮะแม่มันโอ้ย
2: จะไปตอดแห่ตั้งใดเจ้าลุงใจไอ้แซม
1: ฮ่าแหมบ่เฮ้ยแต่กลัวปะคนหลายก็จะมาปะใช่แม่มันมันก็มันตะมันว่าพ่อนะสงสัยถ้าจะมันลูกแฝดละหน
0: อเออนะลุงใจจะไปถามประมาณนะไปไปไปไปมันมันมันมัน

0: Với vui là chém. Cú nào nè.
1: Ờ nè, Johan con. Thả tọt thèm cam con, ผมจะลงไปเปลี่ยน แค่นี้หนาวมาทำไมอยากกินของล้ำมันก็ต้องทนหน่อยสิเพ
0: ่ไอ้ละไอ้แชมป์ไอ้แชมป์มึงจะตอดเขาป่าต้องแบบไม่ตอดเขา
1: โอ้ขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจเนอะ
0: น้องมันน้อน้องมันน้อไอ้ละไอ้กูจะออกทางไหนเนี่ยไอ้แชมป์น้อไอ้แชมป์น้อ

0: ไอ้แคมมันมัวไปช่วยล้างแห่มันเขาจะเปียไปลิมหลวงนี่ใครเกิดโอกเขาไว้ก่อนเอ้าไอ้แคมข้างหน้าเขาปะแม่มันนะได้จัดนักหนูเนอแคมเนอะ
1: เออไอ้ยังบอกว่าต่อลุงใจเนี่ยแบ่งป่าเอาส่วนใหญ่ไปไว้กลางๆติ๊กๆเนี่ยทำไมอย่างไรเนี่ย
0: เว้ยมึงจะไปอู้อันกันแคมแม่ด้วยกันมันหมั่นหวนนะบักเอาไปเดี๋ยวแบ่งละสองพูนล้างหอยนี่เอามาเอาว่าบอกคนว่ากินหอยห่วมกันมันจังนายกันนะแชม
1: โอ้เขาไม่เชื่อลุงใจกินสตางกับแบ่งป่าบัดเต้ากันเนี่ยไม่จังนายกันตอนนี้แล้ว
0: มึงจะเอาปุ่นได้กันแล้วแต่ลุงจะเอาปุ่นนี่
1: เพราะคนแบ่งอย่างมาเอาปุ่นจากตัวเก่าอีเนี่ย
0: ก็จะไปง่อยนักเด้อไอ้แชมป์ไปกูจะไปล้างตีนล้างมือกูก่อนนี่อันละเก็บเหี้ยวหมด
1: แบ่งเต้ากันโน่นี่ลุงใจเนี่ยฮะโอ้เล่นเอาปันริมหลวงใส่ในกับอกนี่บ่อกำเดียวลุงใจจะรู้ซึกถ้าจะเปลี่ยนหน้าปลาดุกเนี่ยถ้าใส่แตนนี่ก็มองปันริมออกมาลุงใจพี่กับแม่
0: เอ้าอ่ะลุงจะตอดตะมี้แถมสักหน่อยก่อนดีกว่ามึงพี่ก่อนเตอะแ
1: ถมโอ้มาด้วยกันก็เมื่อเตอะกันมาก่อนมาลุนจะได้ไปไปพี
0: ่มาพี่เถอะนะ
1: พี่ไป
0: ไปพี่ก็พี่บักแถม
1: โอ้จะพี่เราเกิดมาติ้วยังอ่ะซุบล่ะ
0: โอ้เจ็บตีน
1: เจ็บตีนก็ซุบเกิดนะจ๊ะซุบล่ะ
0: ก็กูบาดซุบ
1: โอ้ซุบซุบมาเดี๋ยวนี
0: ้บักซุบก็ซุบบักอะไรล่ะอะไรฮ่าฮ่าอะไรอะไรโอ้โหแชมป์ปลาลิมจะได้ว่ามีเงี้ยงเนี่ยแชมป
1: ์ก็มันปลาขี้รักลุงใจมันก็เปลี่ยนพันหัวอย่างนี้ครับ

0: ไอ้บุญบุญขอเข้าไปบ้านกำ
1: ไปยะยัง
0: ขอไปเปลี่ยนร้อนตีในเฮือนไฟกำลมปัดกันเป้าตกใส่แตกไปสองแผ่นก่อน
1: แผ่นสองสามวันก่อนไอ้จะเข้าไปจะแปลงเล่าเป็ดเล่าไก่อยู
0: ่หัวบ่หูใจ

0: มาแล้วมาแล้วผัวสุดติฮักอ้ายมากินข้าวไงน้องลาบจีนสดีขมขมหนึ่งไก่ตัวมี
1: อืมลาบปานี่ขมดีเนาะลำก็ลำลำแตะ
0: อ้ายน้ำเย็นมินี่เนอะกินข้าวกินน้ำเดี๋ยวไอ้เข้ามาพอในเฮือนนี่จำพวกขึ้นมากินสาวพ่อจะถึงแปรละอ้าย
1: เออกำเดียวก่อนไอ้จะไปดาแก่เป็ดกับข้าวไก่ก่อน
0: ผัวบ่หูใจ

0: ฟังไปต้องเตื
1: ้อ
0: ปีกมาเอาเมียงก่อนเมียงมีบนเฮือนเพ
1: มาเอาละเมียงต้งก็ยังมีอยู
0: ่ไอ้บุญไอ้บุญขอปีกมาเผาเฮือนในเฮือนนี่กำจะเอายาหยังมาพ่นคือมันตายฮะ
1: บ่พอละเฮือดก็เฮือดนะมั่มใจจ้างลูกไอ้จะไปเกือเข้าเป็ดเข้าไก่อยู
0: ่เออหัวบ่หูใจ

0: ไอ้บุญเบิดไอ้ปิ่งมานอนบ้านน่ะ
1: โอ้อย่าไปปิ๊กจะได้เป็ดไก่งัวควายนี่หรอกนะไผ่จะมานอนเฝ้าอ่ะ
0: เออไผ่จะเฝ้าก็จ้างเต้าตึ้งบ่สนใจนอนเฝ้าเป็ดเฝ้าไก่เฝ้างัวเฝ้าควายอยู่ตรงไหนเป็นเดือนเป็นเดือนน่ะตึ้งบ่เมื่อนอนบ้านนอนจองอ่ะเวลาฝนตกฟ้าห้องฟ้าผ่าไอ้ตายกลางตรงนี่นะแล้วไผ่จะฮู้จะหันไอ
1: ้โอ้บานเหยคนเฮาระกรรมมันมาถึงนะอยู่ที่ไหนมันก็ตายสัมมนาอยู่ในโรงแรมก็ยังถูกไฟไหม้ตาย
0: เออไอ้บุญอู้อย่างอีกก็ดีละน้ำบ่มีเอาป่ามาขังถ้าไอ้บุญอู้อย่างอีกเขาเจ้าจะปิกบ่เป็นหยังปิกไปอยู่บ้านกับอีป่อยแม่เหมือนเก่าเหมือนหลังไอ้ฮักเป็ดฮักไก่กลางตรงไอ้ก็นอนกับเป็ดกับไก่อยู่กลางตรงนี่แต่เน้อข้าจะปิกแล้วหัวบ่ฮู้ใจ
2: บ้านปิกมาหาบสลีครับหมอนไอ้กรรมไอ้จะปิกเมื่อนอนบ้านแล้วไอ้ฮู้ใจแล้ว
1: เออเมีย

0: ตัวเปิ้นมีเรื่องจะเล่าให้ฟังฮะแต่ว่านี่นะมีผู้ชาย 5-6 คนจะมาทำไม่ดีไม่หายเปิ้นบังคับจิตใจเปิ้น
1: ฮะตัวยังดีกับ 5-6 คนเปิ้นนี่นะตัวสุนอะสุนแอมบ่ฮู้ว่าภัยเป็นภัยเลยละตัว
0: ฮะนี่ตัวคนแรกเข้ามานี่นะมันเอาบะนาวยัดปากเปิ้นเรื่องหยังหมอกบะนาวฮะปากเปิ้นกว้างเหลือบะนาวโอ้เปิ้นควักบะนาวออกได้คว้างหัวมันคนที่สองเข้ามามันบ่าเอาบะนาวล่ะ
1: โอ้แล้วมันเอาอันยังทำละตัว
0: มันเอาหน่วยบ่โอหลอดเนี่ยกะยัดใส่ปากเปิ้นแหมกว่าเปิ้นจะควักบ่โอหลอดออกได้ไอ้คนที่หกเข้ามาเปิ้นห้องจ่อยน้อยจ่อยน้อยมันล่นหนีกันหมดเปิ้นก็ล็อกคอไว้ได้คนตัวฮ้อนหลังเปิ้นสะทันทีตัว
1: ฮะตัวฟังสะมันยังอย่างละตัว
0: ว้ายเปิ้นกลัวเป็นแอด

0: น้องครับน้องขอโทษนะครับน้องชื่อก้อยที่เป็นนักร้องใช่หรือเปล่าครับ
1: ไม่ใช่ล่ะเจ้าเจ้าชื่อโคอย่าเจ้า
0: เอ้านักร้องเขาก็มีแต่คนชื่อก้อยเหมือนน้องนี่แหละ
1: นิ้วก้อยมันเป็นเห็นละเจ้าเจ้าเลยเป็นนิ้วโคเจ้า
0: แล้วน้องมาจากไหน
2: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนาน
1: ครจังหวัดปุ่นเจ้า
0: แล้วน้องมารถอะไรครับ
1: รถตู้เจ้าร
0: ถตู้ที่ติดแอร์นี่ใช่ไหม
1: แอร์อย่างได
0: ก็แอร์ที่เย็นๆไง
1: โอ้น้ำแข็งอะ
0: ไม่ใช่แล้วน้องมารถตู้แบบไหนเลยครับ
1: ตู้ไม้อาร์ตนะกะคนละปูนเพื่อไปขายตู้แล้วเจ้าเลยขอทิศเพื่อนมาอย่าเจ้า
0: แล้วเมื่อคืนน้องพักที่ไหนเลยครับ
1: อันปล่อยหลวงปุ้น
0: ห้องเบอร์อะไรเอ่ย
1: มันไม่มีเบอร์รู้เจ้ามันเป็นเจลอดกว้างๆไปจากนั้นนะเจ้า
0: ที่ผมถามเนี่ยมันโรงแรมปล่อยหลวงเชียงใหม่นะครับ
1: เออแล้วที่เจ้าบอกนี่คือไปหลวงวัดบอกโคกน้อยพ่อเจ้า

0: าว่าขนแข้งเปื้อนยาวเน้อตัวเองจำเปื้อนมาได้กายมงผมสีทองกลางจ้องชอบเที่ยวไพหันก็เหลียวเตียวตัวจังใหม่อ๋อหันอย่างอี้นะฝรั่งมาให้ไม่ยอมปิกไปเทส
1: เฮามันให้ลงไหลเสน่ห์ตัวเก่าอ่ะเนาะ
0: ไปใจเปิ้นไปลากพาสปอร์ตมัน
1: เปิงเปิงเปิงมังปิกประเทศบ่ได้อ่ะเออข้าไข่หลอด

0: สวัสดีค่ะปลเมเลียงค่ะอายามะยะโตแกจิลาเจเอวกิชิโนบ
1: มาเตอกะฮะมะเจลังเปียงลู
2: โอ้ป้อมันรถผ่านมาจอดฮะน่ะ
3: สวัสดีครับคุณลุงผมมาหาบ้านเจ้านะครับแถวนี้พอจะมีพ่องก็ครับ
1: เอ๊บ้านเจ้ากะ
0: อาวชมะบอก็มากกระดาเนี่ยเหลือเนี่ยได้ปูเนี่ยข้านี่จะได้ดีนะปุ๋ยเลี้ยเอ๊ะไม่เลี้ยค่ะได้ซื้อกวดเลขมีก็ค่ะขอ
2: เออสมัยได้ซื้อใบกวดเลขไม่เหรอตะ
3: อ๋อพอดีใบกวดหวยโน้ตผมมีครับก็เดี๋ยวผมจะมาให้

0: อันนี้ครับหนังสือพิมพ์กวดหวยครับ
1: อ๋อเนี่ยเนี่ยหนังกวดทุกคนพอแล้วเจ็บกระจกดีก็จะถูกรางวัลหมู่เนาะ
0: มันแน่นะครับ
1: เนี่ยเออโอ้ยโอ้ยตรงอันนี้ก็ตรงอุ้ยรางวัลที่หนึ่ง
0: อ้าวนี่โดนรางวัลที่หนึ่งนี่ครับเนี่ย
1: รางวัลที่หนึ่งอุ้ยมาจอกดีเต้ว่า
2: ป้าเลี้ยงแม่เลี้ยงอุแต่ว่าอุเลขะมาแล้วป้าเอาสตางค์ที่หน่อย
0: เอาเนี่ยคุณจะต้องเอาสำเนาทะเบียนบ้านบัตรประชาชนไปเบิกที่กองสลากหรือว่าคุณจะเอาเข้าธนาคารก็ได
2: ้ผมมามีบัตรอนุญาตชายาครับผมไปโคตรตาดาวครับ
0: อ้าวถ้าอย่างอันน่ะโอ้ลำบากละนอกจากคุณเบิกเงินมาได้แล้วคุณจะต้องโดนจับสำตวย
2: ช่วยผมหน่อยเอดูเตอร์ครับมีตาสะบัดเลยครับ
0: จะให้ผมช่วยจะได้
2: พวกขายเพื่อพ่อเลี้ยงไม่เลี้ยงเห็นบอกครับ
0: อ๋ออืมแล้วก็จะขายเท่าใดเถอะ
2: กูให้แกเนาะกูเอากู
0: ไปเกิงได้อย่างไรคุณเป็นคนต่างดาวนะอ่ะเอายี่แล้วกันผมมีเงินแค่สองแสน
2: พวกขอสามแสนได้ก
0: ็เอาสองแสนคุณจะขายหรือไม่ขายแล้วคุณไปขายคนเดียวกันแล้วกันเน
2: า
0: ะ
2: จะรู้ครับสองแสนเนาะผมก็ด้วยครับ
0: เออดีเออเนี่ยลุงมาเดี๋ยวนี้นะมัน 200,000 พอดีสตางค์ผมมีอยู่แสนเดียวลุงกับผมเนี่ยเฮามาเอาคนละเกิงบ่จุเข้าบ้านแล้วเนี่ย
3: เอ๊ะก็เงินเฮาบ่จะมีกะแม่มัน
1: มันมีเฮาสักแสนปลายได้นะ
0: บ่เป็นหยังครับมีแสนปลายก็ได้ลุงเอาฮื้อมันไปก่อน 100,000 แล้วผมจะไปเบิกที่ธนาคารฮื้อมันไปแถม 100,000 แล้วก็ส่งมันไปต้ารถพลิกบ้านไปเลยดีก
3: ่นั่นนี่ได้อ่ะละหวยเหรออ
0: ๋อถ้าลุงบ่มั่นใจผมจะเอาใบหวยไว้ที่คุณนี่แล้วก็ผมจะไปส่งมันแล้วผมจะปิ๊กมาหาลุงแล้วปากันเอาหวยไปขายด้วยกันดีก็
1: โอ้ดีดีป่ะมัน
3: เออ
1: ก็ได้หรอ
3: เออตกลง
1: อ๋ออีกกับตาตังเนอะ
0: ครับครับครับ

0: เนี่ยสูไอ้น้องเนี่ยมันนัดเขาอะอย่าเอาหวยไปขาย9โมงอะ
1: บ่เดี๋ยวพอบ่าย3โมงแล้วมันโยมาเตื่อ
2: ก่อนนั้นนะกะแล้วมันจะเฮาจะแย่งยาไปเดี๋ยวเนี้ย
0: เฮาขายคนเดียวให้บ
2: ่ว่าไปเลยมันบ่ดีกะสู
0: เออหน้า
2: เอาอัน
0: เออ
2: ไป
3: ๆสวัสดีค่ะคุณลุงมีอะไรรับใช้หรือเปล่าคะเชิญนั่งก่อนค่ะ
0: คือผมเอาหวยมาขายนะถูกรางวัลที่1
3: โอ้โชคดีจังเลยค่ะคุณลุงงั้นหนูขอตรวจเลขดูก่อนนะคะว่าตรงหรือเปล่าเอ๊ะคุณลุงนี่มันหวยปลอมนี่คะ
2: ฮะ
0: ฮะแม่มัน
2: ยังยายไปเนี่ย
0: อย่างยาย
2: หวยปลอม
0: เออแล้วนี่ก็โดนสร้อยปลอมกำละแล้วเดี๋ยวสมาโดนหวยปลอมแถม
2: บ่โอ้ยโดนแถมแล้ว
3: โถคุณลุงโดนครั้งนึงแล้วคุณลุงยังไม่ยอมเข็ดอีกเหรอคะไปๆลุงรีบไปแจ้งตำรวจนะคะเดี๋ยวก็โดนจับแล้วค่ะ
2: นะก็ว่าแล้ววางใจได้เงินล้านมาสูญเงินแสนเนี่ยหลบมากล่าหมายไปสู่ไป

0: บัวสู่กะล่ำไปก้าเปิ้นยับข้าไปห้องพักถึง2วัน2คืนสู่ป้อมไปเหี่ยวหาข้าสักหน่อยเลย
1: บ่ปล่อยไปเฮ็ดตื้อให้จำสู่ไปเล่นไฮโลบ้านศพ
0: จะไปตาประเภทบ่พันเขาน่ะก็ชวนข้าไปอ่ะ
1: จะไปตดปอนเล่าปลาไปเท่าบ่อยู่ตามเท่าเมาเหล้าแล้วซ้อหากะพายไฮโลศพมีที่ไหนบุบุญไปจนได้สมน้ำหน้า

0: ้าบัวป้าบัว
1: เออ
0: ไปเอาลุงบุญคำ
1: มันเป็นยัง
0: เขาตีลุงบุญที่ร้านเราปาติบ
1: เขาตีเรื่องยัง
0: เมาเล่าไปคู่ละอ่อนเขาตีจนปากว่าแตก
1: น้อยไปกันนั่นเขายังมาเอาปากวากให้เก้าหูมันจะได้หูซึกเล่าลุงนั่นปากไปเท่าบายูตามเท่ากินเล่าแล้วชอบไปคู่ละอ่อนฉุมน้ำหน้า

0: เข้าไปลำวงยุบก้นเมียเปิ้นก้าเขาตีจนตาพ่อปาม
1: มันน้อยไปกันนั่นเขายังบ้าปามถึงสองเบืองเฮียนไม้เปิ้นบ่เจ็ดได้จนเล่ารู้นั่นป้าไปเท่าบ่อยู่ตามเท่ากินเหล้าแล้วชอบไปยุบก้นเมียเปิ้นสุมน้ำหน้า

0: ไอ้บุญมาเล่ามาแถมแล้วเนาะ
1: นิดหน่อย
0: ไอ้บุญสูนี่นะบักน่าจะเกิดมาเป็นคนเลย
1: โอ้บัวไปอู้อย่างยังใดบักเกิดมาเป็นคนแล้วจะเกิดมาเป็นหยัง
0: สูนี่นะน่าจะเกิดมาเป็นตุนบุญอยู่ในดินสุดแรงสุดภาษาบัดถ้าออกมาห่อฟ้าพ่อดาวอย่างชักยัง
1: ต่อไปนี่ข้าจะเลิกเล่าก็ได้รู้ชาบ้านก็ได้รู้บัว
0: โอ้ยบัดต้องสาบานข้าจะไปแล้วข้าจะไปอยู่ตัวอีลาที่กรุงเทพปนตึงบับปิกมาแล้วเมื่ออยู่คนเดียวกินคนเดียวนอนคนเดียวตายนี่คนเดียวเนอไอ้บนเนอข้าจะไปแล้วบายบาย
1: โอ้บัวชูบะฮาคาละกะเออ

0: ไก่ยำ
1: ท่าน
0: กินไก
2: ่ CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ต
3: ลาหนาตัวลาย
4: แต่กะ
3: ลายโกงครับ
4: ลาบควายตัวดำ
3: ลาบไก่ยกมาไก่ผู้แดงอ่ะ
4: ลาบปลาไส้กะลำ
5: ถ้าคนเมืองบอกอู้แล้วไผ่จะอู้

0: ขับจ้าปลอดภัยขับไวมีเสียวขับบะลิ้วลงห้องขับกางโอ่งมีจนขับประสบภัยน้ำใจบะหมี่ขับรถพื้นดีๆต้องเมาบะขับขับพี่น้อง
1: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

0: ป๋องหัวหน้าบนครูบาอาจารย์ละกะศีลน่าจะออกภาษาแล้วนะ
1: มึงจ้าไปคำปอกกูปวดหัวเล่าขันตั้งฮะละฮันก็เดี๋ยวก่อนก็เดี๋ยวก่อนครับปอกเอาป้ายที่หัวหน้าเขียนไว้ฮะนะไปติดปักซอยหน้าบ้านหัวหน้ากำลัง
0: เขียนว่าไรป้ายน่ะ
1: โอ้ยก็ฮะน้อป้ายอิงฮะนะรับสมัครเจ้าภาพปล่อยซอฮะน้อเอาไปติดกำ
0: ฮ่ออย่าไปเนี่ยเนอะอายเฮ้ปอนอายคณะอื่นเดี๋ยวเขาจะเพี้ยงหน้าหัวหน้า
1: โอ้ยเฮามันจ้างซอหัวการตลาด
0: ว่าแต่ว่าดีหัวหน้าคำปองคำปอขอเสนอว่าเฮาไปหาพี่หนานเขิบไปดีกาหัวหน้า
1: จะไปหามันอย่างพี่หนานเขิบมึงน่ะคำปอฮะ
0: โอ้ยก็ไปปู่จาเตียนเรียกหาเจ้าปอยกะ
1: เออแต่เฮ้ยไม่ได้ด้วยเล่ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต้องได้ด้วยเตียนปู่จา

0: รดเถิดโปรดเถิดจ้อยครับผมจังสอง
1: พี่นางเจ้าพี่นางเคิบอยู่กับเจ้า
2: บ้าได้มีอัญญังกาคำปอมีธุระอัญญัง
3: โอ้สมัยโอ้อัญญังพี่นางมือมาโอยเงาปอ
4: พญาเก่าคืน
3: โอ้โหวันล่างบ่พดแรงเนี่ยก้าพี่นางมือเสียงแป๊บเลยแค่คำปออันสวัสดีครับพี่นานผมคำป่องคำป้อคำป้อคำป๋องหน้าพ่อหน้ามองต้องคำป่องคำป้อครับ
1: เจ้าเขาสองคนนะจะมาขอเตียนปู่จาตามหาเจ้าปอยเพื่อมีการมีงานเจ้าม
2: ึงเกิดวันอันยังไอ้ครับ

0: ปอง
1: อ๋อผมเกิดวันติดปูดครับ
0: อันอย่างวันติดปูด
1: ก็แม่ผมเจ็ดต้องวันติดแล้วมาเกิดผมวันปูดอะครับ
0: แฮมบื้นเมื่อคืนน่ะเอาเตียนเล่มนี้น่ะตามเน้อแล้วก็งื้อมือตั้งหม้อเปล่าน่ะแล้วก็ปิ้นหน้าล่องเหนือแล้วก็ป้าเขาโกกสักสามกำหันแล้วก็ท่องคำว่าโอมเรียกหาเจ้าปอยข้าเรียกก็ฮือจุ่งมาเรียวไวโอมแอววองแอววองสวาหะเทคเพียง
2: สาธุคาถา

0: สวัสดีเจ้าอันนี้บ้านจังซอคำป๋องคำป้อแม่นก็เจ้า
1: แม่นและเจ้า
0: เนี่ยประเดี๋ยวเนี่ยเจ้าว่าจะหาจังซอไปโชว์วันกับพื้นเนี่ยจะคิดต่อใดเจ้า
2: เตียนหนามเพิ่มเม็ดน้ำแกเฮ้ย
0: เนี่ยเจ้าว่าจะต้านไปหาป้อละอ่อนป่นเสียไปแล้วพอดีเอาขอนป่นไปลงนะป่นใครฟังซอเนี่ย
2: โอ้ได้ครับแม่เลี้ยงอยู่ลำปางบ้านอย่างกา
0: เอาบ้านเก่าก็อยู่ลำปางเนี่ยแต่บัดเดียวเนี่ยเปิ่นว่าจะหาไปชอติกูกระดูกของป่อละอ่อนพุ่นนะไปชอติอำเภอมะตันหยีจังหวัดนาลาภักไตพุ่นเนี่ย
2: โอ้ผมเอาเหี้ยกันไม่เลี้ยงไปหาคณะอื่นเถอะค่ะผักไตเนี่ย
0: ชอติอำเภอมะตันหยีพุ่นนะ
2: โอ้อำเภอมะตันหยีมะตันขี้แมวก็จังเถอะโอ้จะเอากลับไปตายกันไม่เลี้ยง
0: อ้อเจ้าจะเพิ่มขึ้นสองเต่าเลยนะ
2: โอ้สิบเต่าก็จ่างเตอะแม่เลี้ยงเอ้ยเอ็นดูผมเตอะลูกก็น้อยป่อเมียก็เป็นมาหกแม่เมียซะเป็นเบาหวานอุ้ยเมียก็ซ้ำเอาก้นการหลัดอยู่กลางควงฮั่นอ๋อเป็นล้านก็ผมว่าไปเนอะ
1: หัวหน้ายังมาห้ามไว้ก่อนไม่เป็นงานแรกแหกไว้ก่อน
2: แหกคนเดียวมึงเลยป่อคำป่องคำป่อคำป่อคำป่องเพอจะได้จองล่องให้ดึงคำป่องคำป่อนั่นเนี่ย

เบี้ยยังชีพถ้าได้สักปันห้านี่จะยังควรหน่อยเนี่ยอันนี้700เหี้ยแต่ได้ทิป2วันมันมีแล้วเอาหื้ออีลาไปหงเหียนเหี้ยวันเช้ากะเมียงกะยาวันไหนก็ชิปบาทเช้าบาทกะหวยเหี้ยงวดไหนก็300ไหนถ้าสมาชิกมาแถมตัวก็ได้ออกเครื่องอ่อนเขาเนี่ยนายจะก้าวยาดบเขาแถมมันถึงบับป๊อจะไปยืมของหยาป้อชักหน่อยดีจ๊ะเดือนนี้ติดโลกเขา

0: เอ้ยได้เบี้ยยังชีพ600ได้ใจ200เฮียแต้แล้วอ่อนยืมไปเฮีย400เดือนแล้วก็ยืมเฮา400บ่ได้ใช้ตัวเนี่ยเดือนนี้มายืมแหมะ
1: โอ้โหเอานั่นลุงใจบ่ใจกะนั่น มีธุระอย่างกะพดไม้ประเภทแต
2: ่ โอ้ยโอ้ตรงไปตรงมาเนาะเดือนนี้เบี้ยยังชีพติดลบเฮาจักแน่บ่ถึงหลังนะ
1: อัน
2: ค่าขอเปิ้งแม่ป้อจัก300 400เอ้า
1: โอ้ย2เดือนมานี่ค่าได้ใจเดือนไหนให้200ตะอันนะลูกขอยืมไปเหียเฮาจะไปทวงเนอเฮาก็กินกับเขากูค่ะกูมือเนี่ย
2: นะเฮ้แม่ป้อเอาอีบ
1: ่ใหญ่
2: อันเฮาไปขายเขียวเบี้ยยังชีพคนเฒ่าเหื่อยอีกปะ
1: โอ้มันยังได้ขายเขียวเนี่ย
2: โอ้ยเนาะก็ยังค่านี่ได้เดือน700แม่นก่
1: ออืม
2: ค่าก็ไปเอาตังไอ้อีกเหี้ย600อย่ากะพอชินเดือนมามันก็ได้กำไห100เดียวอย่างแม่ป้อได้เดือนก็ได้เดี๋ยวนี
1: ้600
2: 600เนาะเฮาก็ขายให้มัน500มันก็ได้กำไห100เดียวนะกะแม่ป้
1: อเฮาก็พูดเดือนกะ
2: โอ้ก็ยังแขวนล่อไอ้จึงวันนี้แม่ป้อได้ใจเต็ม600ก็ลูกยืมหลานยืม
1: นะนะ
2: เอาไปขายเขียวเหื่อยอีกดีกว่าได้ใจเต็มเต็ม500ก็ดีแล้วหรอป่ะป่ะเจื้อก็งาจะบัดนี้ร้องกว่าชักเดือนก็จะงามหกป่ะป่ะเจ้ามันงามกว่ากันยังนะ
1: ข้าจะร้องก้อยแฮมก็มอ

0: โอ้ลุงใจวันที่10ไปหน้ากูเดือนแต่เหมือนเดิมนะก้า
1: เอ้หูใจดีแต่อันวันนี้แม่ป้อมาตัวเองเนอะแม่ป้อเพิ่งได้600นะแล้วจะขาย500ลุงก็เหมือนเดิมนะก้า600นะก้าก
0: ำเดียวลูกหลานจะมาว่าผมก้าจะเอาไปแต่งหวยให้มาก้า
2: จะได้ว่าหูแต่คืนนี้ฝันหันผีบอกเลขอย่ามันพูดว่าจะเอาสักหน่อยเอีย
0: ลุงใจก็แต่งหวยเหมือนเปิ้ลนะก้า
1: อันธรรมดาไงเนาะความหวังของคนเฒ่าแกโอ้ยไหนจะก้าสมาชิกละอ่อนเขาก้าเมืองก้ายาชะปะอยู่ใน700นี่หมดจะอีกเฮ้ย
0: อันนี้ของลุงใจ600อันนี้ของป้าป้อ500แล้วจะไปเบี้ยวผมเล่าสิ้นเดือนผมต้องได้เต็มนะ
1: โอ้ยเนาะอังด้วยเกียรติของคนเฒ่าอ่ะกล้าขายกันมากี่เดือนละแม่งก่อรับรองเต็มยินดีเนอะอีกเนอะป้าป้อป้า
2: เอ้ยหูหอมหูตังอีกก็ดีอะเตื่อมันบอกกุ้มป้าป้อว่าแน่วันหลังไอ้แม่จะมาเพิ่งมึงทำไมเนอะอีกเนอะเปล่า
0: จะไปให้ผมได้เดือดร้อนกับลูกกับหลานเนอะ

0: trốn phụa nụ mía sáo có dù tối cánh. Bó á nhụ nặc khâu có nhạc cánh dù. Trả thố là sắp há cánh sắc cầm. Thà hậu bà thố bấy, mánh có bà thố má. Phụa dù tiền, đục dù tiền, lán dù tiền. Ừ!
1: ยอดเงินของท่านใกล้จะหมดกรุณาเติมเงินด้วยค่ะ
0: โอ้อีน้อยคนนี่มันเปลี่ยนดูไข่นี่ยังมาหู้แจ้หู้ว่าเงินเฮาจะหมดฮึบ่โชก็ได้จะช่อง EMS ถือก็ได
2: ้บ่ใจ้
0: โอ้เออๆบ่ใจก็บ่ใจ SML
2: โอ้เปิ้นว่า SMS
0: โอ้บ่ฮู้ล่ะเอ๊ะๆๆอันหยังก็บ่ฮู้เฮ้ย

0: ก็ติดต่อลำบากแต่เดี๋ยวลองโทรแถมกำมะ
1: ยินดีต้อนรับเข้าสู่บริการรับฝากข้อความ
0: โอ้บ่ฝากนะค่ะจะอูกับผัวค่ะ
1: Welcome the voicemail system
0: อ๋อจีโทรมาหมายย้อมหับสายเป็นว่ามีกิ๊กเป็นฝรั่งจะไปคือได้เจอนะมึงเละแน่

0: เดี๋ยวมึงกับไผน่ะ
1: ลาแอนเจ้า
0: อ๋อดาแอนกะมีอันยังลูกโทรมาจากไหน
1: หนูอยู่ต่างจังหวัดนะเจ้ามาเข้าค่ายกับครูโดนต่อหัวเสือต่อยอะเจ้าม
0: ันยังเป็นนักก่อต่อหัวเสือถ้ามันได้ต่อยได้จี้หลายตัวตายนะมึงเข้าใจเข้าใจลูกเข้าใจ
1: ยายใดละอุ้ย
0: เอาโทรศัพท์วางไว้ที่โดนต่อต่อยให้นะแล้วอุ้ยจะเช็คกระถาเป่าใช้โทรศัพท์พื้นเนอะกุกะนะโมโอโหวันนี้ยินดีที่มาพบกันยินดีน้อยอุ้ยท้องผิดไปหน่อยตอนปลายมึงยังแขวนท้องนะยังเนี่ยฮะ
1: อุ้ยยังปวดอยู่เจ้า
0: อันเนี่ยอันมึงไปหาหมอฮือหมอป้าไปหาครูเนอะกำลังว่าแม่งนะกันเนาะ

0: nhảy lâm lửa, túc khâu vít len, túc kèn vít ngay, túc ca túc hại bò mì cầm hay sát dần. La bà la khâu sàn cầm mập bé cả sọp bò sòn bánh bãi, bà lăng chả đây mà kẹp kín nhạc cả. Hứ, ผีขำบนคนขำหลุมซื้อเหล็กกับบะลอยซื้อหอยกับบะถูกอีดอีดอีดอีดอีดอีด
1: โอ้ยน้อยจมอย่างล่ำเรืออีก
0: โหอันน้ำมันปิดนานแซมเด้งมาเจกันน่ะ
1: เซมมาได้ก็เอาละกา
0: ไปทางใดมาเจ้า
1: อ๋อจะไปแอวกาดเดี๋ยวๆ
0: กาดอะหยัง
1: กาดชีด
0: ก็วันนี้วันปวดไปมีกาดติดจะได้เป็นมาเปิ่นไข้อวดไข้โอคำ
1: ใช่สิ
0: ฮะน้ำลายเสด็จใช้หน้าทนโสมเปิ่งติดเต้อใส่คำหลำลู่หลำลูกเปิ่นไปรวยกับอะหยังมาฮะ
1: เวนอมีกาฮา
0: แล้วก็ได้ยินข่าวว่าออกรถป้ายแดงกำเป็นซองกันไปเฮงกับอะหยังมาเจ้าพี่นาน
1: โอ้ยน้อมีกา
0: เอ๊ะถ้ามีอะหยังดีก็ขอช่วยแนะนำเจ้าพ่องล้อ
1: ใครหูแน
0: ่แน่สิจริงเหรอ
1: จริงสิ
0: ไม่สั้น
1: ไม่เหงา
0: ดำเหงา
1: ขาวสั้น
0: เอ๊ะอันนั้นมาขี้จะกิมกะ
1: โอ้ยน้อเจือกา

0: เนี่ยไอ้น้อยมึงเตรียมขันตั้งมาเรียบร้อยแล้วกะ
1: เรียบร้อยเจ้าพี่นานมีตึงสวยดอกสวยปูเข้าตอกดอกไม้เตียนเล่มบัดเล่มเฟื่องผ้าขาวผ้าแดงสตางค์แหม12บาท
0: โอ้ยน้ออันนั้นมันแบบบ่เก่าบ่เดิมบัดเดียวเนี่ยมันเป็นสมัยใหม่อันใดก็พูดก็แปลงถ้ามึงใครฮึ่งมันแน่นะมึงเกื้อพี่นานแซมนี่กะมึงซะเหี้ยปันเอ็ดกับ700
1: ปันเอ็ดกับ700
0: โอ้ยน้อเจือกาเนี่ยนะไอ้น้อยมึงอยู่ที่นี่ก่อนเนอะ
1: เจ้าก
0: ระเดียวปิ้นหันจะเป็นคนจัดการรับรอง
1: รับรองอะยังน้ำ
0: โอ้ยน้อเจือกา

0: ชนะ
1: โอ้ยามิกะมาเนี่ยไปนานมันล่างจะมาเจ็บมาเข้าห้องนี่อ่ะกะ
0: นั่นว่าอีกนั่นน่ะเบิ่นนักบอดที
1: ่โหมินิ่มตวงละฮะเท่าใบเท่าบอดเท่าอีล้ําเหลือยังมาตายเนี่ยหมาม
0: ึงจะไปเดือดมึงโตยพี่นานมานี่มาแล้วดูเหมือนเดิม
2: โอเค

0: มันล่างขอมเล่า
1: โอ้ยจะไปเดือดโอ้ยหลงไว้เลย
0: เจ้า

0: ันนี
1: ้ฮะอันน้ำหอมเจ้าน้อย
0: โอ้น่าลืมไปอีก
1: โอ้นานก็ได้อ่ะไหวสาเจ้าน้อย
0: ไหวสาเจ้าน้อย
1: ลูกแป้งลูกเราจะขอจบขอหลับสามตัวตรงๆได้ก็เจ้า

0: กว่าแปดเก้า
1: โอ้พี่หนานแซมก็สามตัวจะได้สองตัวเนี่ยเต้
2: โอ้ยน้อมึงก็พ่อมือเปิ้นหันแก่อีน้อยหันนะหันนะ
1: โอ้สามตัวสามตัวจะขายให้ขายนาซื้อกับเนี่ยเจ้าอันเจ้าน้อยเจ้ามาเดี๋ยวเนี่ยลูกแปลงลูกเล่าข้าได้สองตัวเจ้า
0: ข้าได้สองตัวยังมาไปเอาวัดปุ๊ด
1: ไอ้ยังเจ้า
0: หมาน้อย
1: โอ้หมาน้อยเนี่ยเจ้าบอกใครได้เจ้าใครได้ที่เป็นเลขเจ้าเจ้าน้อย
0: เอาสองตัวเนาะ
1: เจ้า
0: เลขสองตัวนี้บ่มีปัญหาสองตัวนั่นกาสี่เป็ดห้าเก้า
1: ก็ที่คอสองตัวได้ตึงสี่ตัวก่อนน้ำ
2: โอ้ยก็แล้วแต่ที่มึงจะเต้งนะก็โอ้ยแต่งลุ่มแต่งบนแต่งหัวแต่งใต้โอ้ยโน

0: ตีก่อนก็ได
1: ้ละละละละละละ
2: หอกจะกำ
1: เอาฮะเต้ลูกนะ
0: เต้กะอู้กันไว้อ่ะส่วนแบ่งอ่ะบ่ได้หรอกละละละละเป็นอย่างนี้ลูกนี่ฮะ
1: เจ้านะอันนี้เป็นเจ้านะ
0: เออเอาปะเจ้ากับเจ้าก
1: ับปุ้ยฮะกับมาได้ฝากทกศขอหย่อแหกระบะลาแล้วบัดอะไรฮะเอาฮะแล้วนะ
3: โอ้ยตีกันแล้วนะโอ้ยงั้นงั้นงั้นงั้นงั้นโอ้ยเปิงปันว่าผีขำบน
4: นาน
3: โอนขำลุ่มเจ้าน้อยกับนานแซมขำตั้งการเฮ้ยตกมาเตือมตกเปิงไผก็บ่เป็นตาดีเปิงเนี่ยเปิ้นถึงว่าหวังได้กับหวยหวังรวยกับแซ่จะเอาหยังมาแน่กับปู่นางแซมลม
0: โอ้ยน้อเจือกาย
3: ังมาเจือกาอยู่กับปากขอดึงกู้อย่าดีกา

0: โหเมียบ่แพงอันนั้นพี่ฮาไปจานแกงฝักหลายอย่างนั่น
1: เป็นแกงจิและเตื้อไอ้แม่จินําพี่ฮาเราไปจิแกงจินําพี่ฮาเราไปจิแกงเอาจานกันเหียกินเยอะๆมันง่ายดีโหอีแม่เอาเข้าไปจานแกงฝักหลายอย่างนั่น
0: เอาจานกันเหียไปการคนเข้าไปจิเอาจ้อนหีบเอากินเยอะๆมันง่ายเด้
1: โหอีแม
0: ่ฮะ

0: ป้าแป้งอีแม่ว่าบอกเฮาแม่มึงเหียจะไปเอาเสื้อเอาสิ้นไปซักศูนย์กันมันบ่ดี
1: มันบ่ดีติไหนแม่เฮาก็มาหามันคบกันหรอก
0: มันบ่คบกันหนึ่งเก่าอ่ะกำบอลานเปิ้นว่ามันบ่ดีมันบ่มีสง่าราศีหิบ่มามันกล้าบ่ขึ้น
1: ขออีแม่จะไปหน่วยกับเมียเฮาเถอะซักยังได้จังมันซักศูนย์กันฮะมันง่ายดี
0: โอ้ยบ่าแป้งลูกแม่

0: แม่เฮาขออีล่าเป็นเมียเฮาให้เตอะ
1: ไผว่าสักเตื้อพออีเอ้ยเมียตายยังบ่ถึงเดือนจะมาเอาน้องเมียบ่เอาบ่เอาอีแม่บ่ฮู้เอาบ่อายฮู้ผีก็อายฮู้คนพ่องกะ
0: เฮามาอายแล้วนายแม่เฮาจะลวดเอาอีล่าให้เน้อลวดแกเนี่ยนี่มาง่ายดี
1: ฮู้

0: พ่อผัวเองก็ตายไปแล้วเนาะเองก็ขอลาอีป่อปิกเมื่อบ้านเมื่อจองอยู่กับอีป่ออีแม่บ้านใต้เหียนเนาะ
1: โหถ้าเมียมานานเมื่อยแล้วอีป่อจะอยู่กับไผ
0: ก็อีป่อก็อยู่คนเดียวเหียกะถ้าเองมีเวลาเองก็จะมาแวะเอียวให้ป่ออ
1: ีป่อว่าแต่ว่าดีเมียบานานมาถ้าปิกแล้วบ่ลวดเป็นเมียอีป่ออยู่ในนี่มันง่ายดี
0: โหไผว่าซะเตื้ออีป่อลูกไปเอาป่อผัวฮู้เพียไหนก็อ้ายเพียหั่นน่ะบ่เอาบ่เอาเจ้าบ้านบ่จะเล่าหัว
1: เล่าจังเขายังเขาปวดกลางเขาก็จะย่างไปเองอีป่อว่าแต่ว่าดีเป็นเมียอีป่อเถอะมันง่ายดี
0: เออ

0: โอ้โหรัตนาป้าไปทําบุญฟังเทศพ่องกาตู้เจ้าเพิ่นบวชใหม่เขาว่าเทศเก่งขนาดนะ
1: บ่ไปจะไปได้อย่างไดข้าเจ้ากลัวเจ้าบ้านเพิ่นจะเหล่าหัวเพราะว่าแต่ก่อนตอนเป็นเจ้าบ้านน่ะก็เคยมาจีบข้าเจ้าอยู่ไปก็เดียวจะหาว่าข้าเจ้าน่ะไปจุเพิ่นซิกตะอากะ
0: โอ้ใจเด็ดแท้ๆเนาะก็จะไปคืดมันอย่างนักอันนึงเพิ่นอยู่ภายในเฮามาอยู่ภายนอกล่ะคนภายนอกมีปะเลอะปะเตอจะได้บ่อู้ถึงล่ะฮะ
1: จะไปมีไผทําหม
0: อก็พี่น้อยพี่นานก็ปะเลอะปะเตอยัง
1: ไอ้หนานนี่อู้เข้าข้างตัวเก่าลุนี
0: ่เอ๊ะจะได้บ่ฮู้เวยหาจะไปก่อหึ
1: ไปไหนจ้ะ
0: ไปวัด
1: ถ้าจะบ่ไปเตื้อรอข้าเจ้าแต่งงานนี่ก่อนข้าเจ้าถึงจะไปเขาจะได้บ่มาว่าหึมาลูน
0: อันแถมหมอถ้าอันพี่นานขอตัวไปก่อนเนอ
1: จ้า

0: ว่าได้นะเฮ้ยลืมกำอู้เก่าแล้วก็หาแต่มิไหนว่าแต่งงานแล้วจะไปวัดไปว่าพี่หนานกั้นที่นั่งไว้เฮ้อหลายศีลแล้วนะบ่หันหน้าสักศีลจ้ะ
1: โอ้พี่หนานบ่ฮู้หยังแต่งงานแล้วบ่ใช่มีอิสระจะไปตั้งใดก็บ่ใช่ได้ผัวข้าเจ้ามันขาง
0: เอ้าไปขางก็ยังล่ำเรือหานะ
1: ขางบ่ขางขนาดใส่บาตรเมื่อเจ้ามันเขข้าเจ้าเอาไม้หวกต่อดามปากยาวจะเป็นว่ามันว่ากลัวข้าเจ้าจะไปใกล้ตุเจ้าอีวะ
0: ปดท่อปานนั้นก่อนการเนี่ยฮะ
1: รอคือข้าเจ้ามีลูกมีหลานเหี้ยก่อนบ่ดีกะตอนนั้นมันถ้าจะบ่ขางล่ะ
0: โหล่ําเหลือพี่หนานจะมีโอกาสได้หันอยู่ว่ะถ้าบ่มีบุญอยู่ในโลกนี้ได้หันหน้ารัตนาแถมละ

สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติบ่มีเกียรติไร้เกียรติและก็น่ารังเกียจทุกท่านในวันนี้หมู่บ้านของเขาบ้านห้วยมาพะล้มตำบลเฮียเบอร์อำเภอปางกระดังมีความยินดีทำพิธีเปิดเตาเผาผีเนื่องจากบ้านเฮาระยะนี้นะครับมักจะมีการตายหนีกันเป็นจำนวนมากและก็ในวันนี้เช่นกันครับได้รับเกียรติจากท่านประธานบ้านเฮาชื่อท่านอาจารย์ยาไปหน่อยนะครับชื่อของท่านก็คือคุณวันชัยพรอมรรัตนมหาสมืนจื่นบาสร้างสำอางเริงรมชวนชมสมฤทัยหรือวันชัยพรณรงหมูหรือชื่อจริงณปัจจุบันของท่านเวลานี้ก็คือคุณกุ๊บเกือบเก่าปัจจุบันนี้ท่านครับท่านดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคมคนตกงานแห่งประเทศไทยวันนี้ท่านจะมาเป็นประธานเปิดป้ายเตาเผาผีบ้านเฮาขอเชิญท่านประธานณบัดนี้ครับผมพี่น้องบ้านเฮาครับเกิดเหตุการณ์ประคาดฝันเกิดขึ้นแล้วครับคือท่านประธานบ้านเฮานะครับไปซุ่มซ่ามซื่อซ่าแย่ๆบ่ฮู้ปักขิดตกเวทีหัวปุ้งตกเวทีคาดว่าตายแน่นอนผมทราบข่าวมาว่าท่านประธานบ้านเฮานี่บ่มีญาติมิตรพี่น้องใดๆทั้งสิ้นนะครับก็เอาอีกก็แล้วกันเฮาปากันเผาท่านประธานด้วยเร็วแล้วปากันไปเบิกสมาชิกของท่านประธานมาแบ่งกันดีกว่าครับเร็วๆ

พบกับพระเอกขวัญใจวัยรุ่นขวัญใจแม่ค้าไข่เค็มชัยยา

0: พบกับพระเอกขวัญใจวัยรุ่นขวัญใจแม่ค้าไข่เค็มชัยยารับมาลัยน้ำใจจากคุณแม่ยุภาร้านทองโกโล50พวง
1: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

พาบาทไทวันตาแห่นแห่ห่วมปู่จาม่วนกองคับฟ้อนวาดลีลาล่องนานน้ำเนอสักเสริญเปล่าเตะต้องดังห้องเวียงสวรรค์